0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักสัตในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศ ผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ และบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สงเนียมรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
6: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
5: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนา จารย์ขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9-0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะบรรวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12 21-10สมบูรณ์ให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุซาล่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ในเชนแนลสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม ทับฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอร์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร ตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา25นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา43นาที
13: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100%สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
21: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากความดีแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.บุคคลก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
20: ครับ
21: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
20: ครับ
21: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีโดยที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
20: ครับ
21: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ
20: ครับ
21: 48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องๆตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้บูรณามอบรางวัลในการประกวดภาพบายสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับน
20: ี่
21: ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาอันที่เราจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าครับ
20: ครับผม
21: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าภาพระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน
20: ์
21: ครับจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็งานจากศูนย์ศิลปีคุณขามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระชม
20: ริ
21: กนะครับซึ่งงานโครงการพระชมริกก็มีทั้งการศูนย์ศิลปีงานศิลปีก็คืองานโครงการพระชมริกอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมอะไรต่างๆเราก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงเนี้ยได้มีพื้นที่ในการ
20: จำหน่าย
21: แสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็ได้จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
20: ครับ
21: มิถุนายนนี้ครับ
20: ก็คือที่สามย่านมิทาวด้วย
21: ที่สามย่านมิทาวครับ
20: ครับ
21: สามย่านมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหาเหล็กหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
20: น
21: ิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราแนวหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
20: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
21: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
20: ับ
21: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
20: ครับ
21: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
20: ครับ
21: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
20: ๆครับ
21: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
20: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มอันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
21: ใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นการสืบสานและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
20: ครับครับ
21: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
20: คร
21: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่น้องๆได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สามย่านมิทาวน์นี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
20: ครับระยะเวลา17ถึง20นี้ใช่ไหมครับ
21: 17ถึง19ครับ
20: 17ถึง19นะครับ
21: สุดครับผม
20: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17ถึง19ที่สามย่านมิทาวครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
21: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากที่ได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมได้ให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปะต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับ
20: ครับ
21: ก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นมีการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ไ ได้ใส่ผ้าไทยอะไรต่างๆก็คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการพัฒนาหน่วยบัญชาการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องๆได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระบริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
2: ่อ
21: ให้มันครบลูปในการให้มันครบวงจร
2: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
21: ใช่ครับ
2: ครับ
21: นี่
2: ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
21: ครับผมครับ
2: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ17-19นี้ครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
21: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
22: ผมกิตติเดชจันทกุลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
3: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
23: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
24: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
25: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
24: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
25: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
24: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
25: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
26: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
27: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
4: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
27: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
4: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
27: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
26: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
5: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
6: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
5: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่า และยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
7: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้

เร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surajcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญพระองค์เป็นผู้สืบสานงานศาสตร์ศิลป์แห่งแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ทางรายการบันทึกสถานการณ์ครับมีเทปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์ท่านไว้นะครับเราจะมาร่วมกันเจาะลึกและร่วมชื่นชมในพระบารมีของพระองค์ท่านผ่านแง่มุมของงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและพระราชกรณียกิจอันงดงามที่ทรงชุบชูใจราษฎรตลอดมาครับไปฟังกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องสะท้อนพระบารมีผ่านศาสตร์ศิลป์แห่งแผ่นดินเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ในกรณีที่เราจะพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับคงจะต้องบอกว่าในวาระนี้เนี่ยเวลาในการที่เราได้เห็นพระองค์ท่านได้ทรงงานได้ทรงกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรหลายต่อหลายอย่างด้วยกันเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้บุคลิกภาพที่ทรงมีความสง่างามประสานกับความเข้มแข็งแล้วก็คงจะต้องบอกว่ามีรอยแย้มพระสวนที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามีความอบอุ่นมีความจริงใจของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับถือว่ามีส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนถ้าในภาพโดยรวมๆเนี่ยผมเชื่อว่าณวันเนี้ยทุกคนยอมรับเลยว่าพระองค์ถือว่าเป็นพระราชินียุคใหม่จริงๆนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นในแง่ของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนี่มีบอกเลยว่ามีมากมายหลายด้านแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่อนที่เราจะพูดในเชิงรายละเอียดลงไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้ทรงมีส่วนเสริมในการที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้เคยมีพระราชองค์การบอกว่าจะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เสริมตรงจุดนี้ได้อย่างลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของการที่ทรงสืบสานที่เห็นชัดๆเลยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าพระองค์ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งซึ่งนอกเหนือจากความเข้มแข็งความองอาจแล้วเนี่ยในความงามซึ่งถือเป็นว่าเป็นของที่คู่กับผู้หญิงเนี่ยก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงสืบสานงานที่สืบต่อจากพระพันปีหลวงได้อย่างต่อเนื่องมากๆได้เห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่จะส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยพระอัจฉริยภาพและก็พระปรีชาชาญด้านแฟชั่นของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นมากๆนอกเหนือจากการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานดังที่ว่านี่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่งเสริมฟื้นฟูผ้าไทยแล้วก็ชุดไทยอย่างจริงๆจังๆเลยทีเดียวโดยการที่ทรงเป็นต้นแบบในการใช้เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมในพระราชวโรกาสต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็แม้กระทั่งในการที่จะนำไปเผยแพร่ด้วยนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเสด็จร่วมพระราชพิธีที่เราเห็นชัดๆหลายครั้งก็คือบรมราชาภิเษกกษัตริย์แห่งสกฤตนะก็คือเจ้าฟ้าชาชาลส์ถ้าจำกันได้ก็คือเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทรงเลือกฉลองพระองค์ในชุดไทยบรมพิมานที่งดงามเนี่ยเห็นได้เลยว่าเป็นการเผยแพร่คุณค่าความงามของไทยสุดสายตาของชาวโลกเป็นอย่างมากถือว่าทรงทำทุกวิถีทางนะครับในการที่จะอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่ตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่ามีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคือนอกจากที่จะทำงานทางด้านที่เกี่ยวกับความงามของผู้หญิงแล้วเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทรงส่งเสริมเกี่ยวกับงานผ้าทุกๆอย่างแล้วก็การเก็บรายละเอียดได้อย่างงดงามด้วยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นก็เรียกว่าทรงได้รับความไว้วางพระราชทัยจากพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างชัดเจนว่าได้ถวายงานรับใช้เพื่อพระบาทอย่างใกล้ชิดทรงเกื้อหนุนทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจที่หนักอึ้งของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้ในแง่ของการที่ทรงทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชนชาวไทยเล็งเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลากหลายอาชีพทีเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกษตรพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดหนักๆจำได้ไหมครับ
1: ครับ
3: ได้มีการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างแล้วก็โปรดเกล้าให้มีการใช้พื้นที่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างเนี่ยถึงต้องบอกว่าถ้าจำไม่ผิดคนสามถึงฟาร์มในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดนี่แหละเพื่อเป็นการที่จะสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาชีพที่ยั่งยืนในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ตกงานยามยากในวันนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเพราะว่ามีการโปรดเกล้าให้มีการน้อมนำความรู้ทางด้านเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คงจะจำได้ว่านี่คือแนวความคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงวางเอาไว้มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อช่วยให้มีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วคงก็ต้องบอกว่าพระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นความสง่างามอย่างยิ่งในความเป็นสมเด็จพระราชินีเดียวเพิ่มยิ่งในการที่เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คงจะต้องว่าเป็นภาพใหญ่ที่ทุกคนนั้นเรียกว่าประทับใจนะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นนะครับได้มีการในวัดโดดเด่นมากๆในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าทรงเป็นทูตที่โดดเด่นทางด้านทางภาษาและวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าในส่วนตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราได้รู้ถึงที่มาของการศึกษาของพระองค์ท่านนะพระราชกรณียกิจตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตำแหน่งตรงจุดนี้เนี่ยพระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นทูตทางภาษาและทางวัฒนธรรมที่มีพระปรีชาสามารถมากในการที่จะเชื่อมโยงไทยเข้าสู่เวทีของโลกนะครับโดยเหตุที่ว่าทรงเปี่ยมด้วยภูมิความรู้ทั้งทักษะทางด้านภาษาที่โดดเด่นอันนี้ก็คงจะเนื่องจากว่าทรงสำเร็จการศึกษาในด้านนิเทศศาสตร์นะครับดังนั้นก็ทรงมีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจบริบททางสังคมโลกอย่างลึกซึ้งประกอบกับพระองค์ท่านนั้นสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนพระอัจฉริยภาพในด้านการภาษาแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่พระองค์ท่านก็ยังคงศึกษาต่ออย่างไม่หยุดนิ่งนะครับและด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษานี่แหละถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญทีเดียว ในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระเจ้าอยู่หัวท่านในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินทั้งในต่างประเทศเยือนต่างประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ทรงรับประมุขรวมถึงผู้นำของประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวรโอกาสให้คนต่างๆเข้าเฝ้าบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะครับพระองค์ท่านทรงสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีความเรียกว่าเหมาะสมใช้งานงามถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญทีเดียวนะครับในการสร้างความประทับใจแล้วก็กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างแนบแน่นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการสื่อสารพระองค์ท่านทรงมีความฉับฉานทรงพลังแล้วก็ทรงถือว่าเป็นแบบอย่างทางการพูดทางภาษาทางวัฒนธรรมที่เป็นทูตได้อย่างดีในการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศชาติให้สู่สายตาของชาวโลกและถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในโอกาสที่เป็นสากลทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าในเรื่องของพระเจ้าข้าของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะเห็นได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นมีความสามารถด้านหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากๆแล้วก็ทุกคนถือเป็นภาพจำและคือด้านการบินเห็นไหมครับงั้นในวันที่เราเห็นชัดๆก็คือตอนที่พระองค์ท่านนะครับได้ขับเครื่องบินพูดง่ายๆกันแล้วกันนะครับในการที่ปฏิบัติเฉพาะภารกิจของพระองค์ท่านกับพระเจ้าอยู่หัวโดยการที่โดดเด่นมากๆตอนที่ไปเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี68เนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นได้ถือกันว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยซึ่งลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาลูก็ถือได้ว่าเป็นสนามบินที่บินยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับแล้วก็กระทั่งอาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องพูดกันเล่นๆหรือว่าบางคนมีความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่เสด็จมาไปที่ประเทศจีนหลังสุดเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าจากสังคมที่ทุกวันนี้ AI รุนแรงมากๆทีเดียวบางคนคิดว่าการที่มีพระอัจฉริยภาพด้านนี้เนี่ยเป็น AI หรือเปล่าเราอาจจะเคยได้เห็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆเราจะรู้เลยว่าจริงๆนั่นคือเป็นพระปีชาสามารถของพระองค์มากๆเลยจริงๆทีเดียวแหละนะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งของที่พระองค์ท่านนอกจากที่จะปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างต่อเนื่องด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ต่างประเทศในยุคนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประทับใจนะเป็นที่ประทับใจของทั้งผู้คนฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เสด็จประเทศจีนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ต้องบอกถือว่าเป็นภาษาว่าเลยนะเป็นไวรัลนะเป็นไวรัลในการที่บรรดาสื่อต่างๆของทุกๆแพลตฟอร์มในเมืองจีนเนี่ยพูดถึงพระองค์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่มีการใช้ผ้าไทยอย่างโดดเด่นมากๆที่นั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็บอกว่าโอ้ปีหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนอย่างการศึกษาเนี่ยนะครับมีทั้งโครงการพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาแล้วก็ส่งสารต่อโครงการศิลปาชีพและก็ศิลปะต่างๆในทุกๆภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปะและก็ภูมิปัญญาด้านท้องถิ่นไม่ให้สูญหายแล้วก็มีการต่อยอดส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสร้างเสริมเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวชุมชนได้ดังด้านของสังคมสงเคราะห์นะครับมีการตั้งเรื่องเกี่ยวกับโรงครัวพระราชทานมีการมอบถุงยังชีพพระราชทานมีการประทานดอกไม้เพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจผู้บาดเจ็บเราเห็นตลอดเวลาต้องบอกอย่างนี้นะครับทางด้านสาธารณสุขล่ะนะครับอย่างกรณีของโควิดไม่ต้องพูดถึงแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยังมีการพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของจำเป็นต่างๆทางบุคลากรทางการแพทย์ตรงช่วยเหลือตลอดและในฐานะที่ทรงเป็นพระราชินีการเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในราษฎรทุกภูมิภาคทรงบำบัดทุกข์ทรงบำรุงสุขบรรดาพระสงฆ์ในกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารทุกหมู่เหล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าไม่มีการทรงแบ่งเชื้อชาติศาสนานะครับทุกๆอย่างดำเนินการต่อเนื่องกันมากอย่างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์ในกรอย่างล้นพ้นนะครับแล้วก็ด้านการบำรุงขวัญทหารกำลังใจทหารนั้นนะก็เรียกกันว่ามีอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ได้โอกาสอันนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างประจักษ์ชัดเลยทีเดียวนะครับ
1: คร
3: ับ ไม่กระทั่งบรรดาเกษตรกรนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติในทุกๆด้านเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีหลายๆด้านโดยเฉพาะยิ่งหลังสุติภาพเนี่ยในพิธีพืชมงคลเจ้าพระนางครั้งแรกนาขวัญที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระองค์ท่านก็เสด็จแล้วก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจอย่างยิ่งทีเดียวและถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่บรรดาเกษตรกรในการที่จะเพาะปลูกนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของต้นฤดูกาลแห่งการทำการเกษตรกรรมพวกนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงคือถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับก็คือด้านการกีฬาและสุขภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านนั้นทรงใส่พระราชฤทัยแล้วก็ทรงลงการเรียกว่าร่วมการแข่งขันด้วยนะซึ่งคงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอกกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทรงเรือนะครับแล้วก็ถือว่าการฟื้นฟูใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่ง
1: ครับ
3: ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสุขภาพนะก็คงจะได้ทำการที่จะให้การวิ่งของเราเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานสากลด้วยนะอันนี้เราคงจะเห็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ครับมีทั้งพระปรีชาสามารถด้านทหารด้านกีฬาแล้วก็เรื่องของความโดดเด่นการแต่งกายแล้วก็ฉลองพระองค์และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแข็งขันนะครับนี่
3: ค
1: ือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านฟังในวันนี้นะครับคือพระราชกรณียกิจอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
3: คงจะต้องบอกว่าด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแบบอย่างของผู้ปกครองที่ทรงคุณค่าจริงๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยความเพียรพยายามถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงพระองค์เองเนี่ยเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีและก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บรรดาประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประจักษ์ชัดแล้วว่าทรงเจริญรอยตามพระราชปณิธานในการที่เรียกว่าสืบสารรักษาและต่อยอดในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกียรติคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่10อย่างสมภาคภูมินะครับดังนั้นในฐานะของผมที่เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นประสบนิกรพระองค์ท่านก็คงจะน้อมใจขอให้พระองค์ท่านนั้นทรงพระเจริญครับ
1: ครับนี่คือพระบารมีนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับและในวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 KHz รวมถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศจะได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับตั้งแต่เวลา19:25 เป็นต้นไปติดตามรับฟังกันได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับ สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพฐมีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทละรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการเรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการสอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะที่จะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระลงนะคะแล้วก็จะเก็บเพียงแค่ระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
1: ครับสพฐตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับ
4: ก็จากที่เรามีการปรับตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ทำระบบใหม่ที่เรียกว่า OIP Plus ไปแล้วนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมทำให้เขตพื้นที่มีนวัตกรรมที่เรื่องของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพโดยPartnership School เนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าSchool Management System นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในPartnership School อีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวgrading นะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่จะต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือ fair ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ที่ระดับของ good นะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3.0 ถึง 3.99เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยหรือก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับเอ็กเซลเลนซ์ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็น เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่ทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสพฐเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
1: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
4: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธการทุจริตเลยนะคะข้อที่2ก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาออกเป็นลักษณะของ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
1: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพท.มีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะต้องอันดับแรกเราต้องสร้าง mindset ในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไป add on เข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือพัฒนาเรื่องของกระบวนการคิดของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปริญญาสุจริตด้วยค่ะ
1: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพท.มีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ
4: ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกับกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
4: ถ้าดูจากปริญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการทางการศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นน่ะสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่า เราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทั้งบ้านไหมครับ
4: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพท.เป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นนึงก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องปปช.เร่งแก้กฎหมายต้านทุจริตคุมเข้มสินบนข้ามชาตินิติบุคคลรับมาตรฐาน OECD นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะเพราะอะไรคะประเทศไทยเราจึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD จะช่วยยกระดับระบบการต่อต้านการทุจริตของประเทศได้อย่างไรบ้างคะท่าน
5: ก็ถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับก็ตั้งแต่ว่าเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ครับที่ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ยื่นหนังสือดังกล่าวต่อ OECD เมื่อวันที่16เมษายน2567ซึ่งถือเป็นการสมัครสมาชิกโดยสมบูรณ์โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2571ครับ
1: ครับสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้นะครับมีหลักการอะไรเป็นหลักการสำคัญฮะ
5: คือเนื่องจากเรื่องนี้ต้องถามว่าเหมือนก็ต่อเนื่องกันมาครับว่าสำนักงานปปช.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในส่วนของคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็ซึ่งมีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่จะเป็นแปลสารหลักที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ในส่วนเองเนี่ยนี่เองเนี่ยถามว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยได้มีการดำเนินการเพื่อมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะครับก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายในหลายๆเรื่องอยู่ครับ
1: ครับกฎหมายที่เราบอกว่าเราจะแก้ไขนี่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างฮะที่จะทำให้สอดคล้องกับหลักการกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมาย OECD ตรงนี้ฮะ
5: คือหลักสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมเนี่ยส่วนหนึ่งเองเนี่ยทางสำนักงานปปช.เองหรือกฎหมายปปช.เองเนี่ยตามพ.ร.บ.ปปช.เมื่อปี61เนี่ยในมาตรา116เนี่ยได้มีกำหนดให้ความรับผิดสำหรับผู้ที่ให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศรวมทั้งกำหนดให้ความรับผิดสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าวซึ่งปกติเนี่ยนิติบุคคลอาจไม่ต้องรับผิดหากนิติบุคคลนั้นมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้การให้สินบนโดยมาตราดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดโทษสำหรับผู้ให้สินบนไว้ในวรรคที่1ก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและได้กำหนดโทษสำหรับนิติบุคคลที่ไม่มีมาตรการควบคุมภายในให้เหมาะสมนะในวรรคที่2นะได้แก่โทษปรับตั้งแต่1เท่าแต่ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับหรือซึ่งกฎหมายเรื่องนี้เป็นหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับได้แก่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตอันแข็งครับและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ OECD Anti Bribery Convention ครับ
1: ครับก็คือว่าปัจจุบันนี้กฎหมายของประเทศเราเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในประเด็นนี้ใช่ไหมฮะว่าบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลต่างๆเวลาให้สินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายตัวนี้รองรับในการเอาผิดพวกเขาใช่ไหม
5: คือถามว่ามันเรามีตัวร่างกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่าเราจะมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับที่เพื่อจะทำให้มีความมั่นใจได้ว่าความผิดฐานการให้สินบนแก่เจ้าหนี้ของรัฐของต่างประเทศเนี่ยครอบถึงการให้สินบนผ่านคนกลางอย่างชัดเจนหรือการต้องโทษให้มากขึ้นสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับ
1: ค
5: ือเป็นลักษณะของการเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ครับ
1: ครับเท่ากับว่าเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มข้นขึ้นแบบนั้นเหรอฮะ
5: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามาตรฐานของ OECD พอเขาตั้งไว้อย่างนี้เราเองเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เข้าเป็นสมาชิก OECD ตามเป้าหมายเราในปีจัดแต่งนะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะอย่างการแก้ไขกฎหมายในส่วนของการรับผิดของนิติบุคคลตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อภาคเอกชนอย่างไรบ้างคะและตรงนี้ภาคธุรกิจควรจัดเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินบนหรือว่าการกระทำที่เข้าข่ายความผิดค่ะ
5: คือจริงๆถ้าถามว่าในตัวของนิติบุคคลเนี่ยก็อยากจะเขาต้องสร้างมาตรฐานในการที่มาตรการของเขาในการที่ระวังเฝ้าระวังในเรื่องนี้ครับแล้วก็ยันด้วยคือจริงๆถามว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลไปถึงการยกค่าระดับCPI ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่า CPI ของเราเนี่ยได้อยู่ที่ 3.2 คะแนนซึ่งมันลดลงอยู่ถามว่าในเป้าหมายตัวนี้เองมันก็เป็นที่ทางต้องถามว่าทางประเทศไทยเองต้องการจะยกระดับค่า CPI ของประเทศถามว่าในตัวที่เราแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคคลที่ให้มีความรับผิดเกี่ยวกับการให้สินบนกับเพื่อนที่ของรัฐเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสนับสนุนในการยกค่าระดับ CPI ครับของประเทศด้วยครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเป็นยังไงบ้างครับมีเสียงสะท้อนยังไงบ้างในการที่เรายกระดับตรงนี้ครับ
5: คือถามว่าส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยที่เราเคยประชุมกับร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยถามว่าในส่วนภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็มีความสนับสนุนไม่ว่าจะผ่านที่กลุ่มของทางสภาการค้าไทยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาเร่งรัดเขาก็อยากให้ทางปปช.ได้เร่งรัดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ถามว่ายกระดับเพราะว่าในส่วนสภาหอการค้าไทยเองเนี่ยทั้งถามว่าเขาดูแลในส่วนที่นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเขาก็จะสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าจริงๆมันมีข้อหนึ่งที่หลายๆข้อที่เป็นข้อขัดข้องของชาวต่างชาติที่เวลาลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือว่าผู้ลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนใช่ไหมฮะหากว่าพบเห็นการทุจริตเช่นจะลงทุนแล้วเนี่ยต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรแบบนี้เขาสามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็เอาผิดนิติบุคคลหรืออะไรพวกนี้แบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: ส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยถ้าถามว่ามันต้องเป็นคือส่วนเรื่องร้องเรียนก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยเวลาที่เรายกค่าระดับ CVI เนี่ยถามว่าข้อมูลต่างๆนี่ที่ทางต้องถามว่าในหน่วยงานที่เขาในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะสอบถามจากนักลงทุนซึ่งถ้าหากว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเวลาที่เขาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขายังต้องมีการติดสินบนให้กับทางภาครัฐเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันสะท้อนออกไปซึ่งทำให้ที่เราต้องการจะยกระดับค่าซีเพย์ของประเทศเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับเป็นปัญหาอุปสรรคครับ
2: ค่ะท่านคะถ้ากฎหมายฉบับแก้ไขเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วตรงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการให้สินบนข้ามชาติได้อย่างไรบ้างคะ
5: คือถามว่าถ้าเกิดกฎหมายใช้บังคับเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราจะมีกฎหมายที่รองรับในการที่ให้เห็นว่าถ้าเกิดคือมีความชัดเจนขึ้นว่าถ้ากรณีมีการติดสินบนเนี่ยจะให้หน่วยงานเนี่ยนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับโทษยังไงบ้างแต่ว่าจุดหนึ่งที่สำคัญคือเราเองอ่ะมันจะจุดหนึ่งที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่ากรณีการให้และรับสินบนเนี่ยนอกจากว่าต่างนักลงทุนนะจะมีถ้ามีส่วนร่วมในการรับสินในการให้สินบนเนี่ยเขาจะได้รับผลอย่างไรและในส่วนของเจ้าหนี้ของเราเองเนี่ยเราเองเราก็ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ครับโทษของการกระทำความผิดนี้มีปรับกับจำคุกใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
1: คร
5: ับ แล้วก็ในฐานที่เราที่ต่อไปก็คือกรณีที่ติดสินบนแล้วเนี่ยเรามองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกค่าปรับในตัวนิติบุคคลถามว่าในโทษทางอาญามันก็คงไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตัวค่านี้แต่ว่าในโทษของทางแพ่งความเสียหายเนี่ยเราเองเราใช้ฐานจากมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเป็นฐานในการคิดค่าปรับอะครับ
1: ครับ
5: ที่บอกว่าค่าปรับเนี่ยเรากำหนดค่าปรับตั้งแต่1เท่าแต่ไม่เกิด2เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เขาไปติดสินบนให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
1: ครับคำว่าโทษจำคุกนี่จำคุกผู้แทนนิติบุคคลผู้กระทำการทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ลงมือกระทำความผิดหากเกิดความผิดขึ้นจริงครับ
5: ต้องถามว่าปกติก็คือต้องถามว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เขาทางนิติบุคคลเขามอบหมายให้มาดำเนินการในส่วนนี้ครับ
1: ครับอ๋อก็คือผู้กระทำความผิดก็คือผู้ลงมือกระทำนั่นเองคือถ้าเป็นชื่อนิติบุคคลในทางทะเบียนบริคลสนธินี่ก็ต้องพิจารณาไปเป็นรายละเอียดใช่ไหม
5: ในรายละเอียดครับว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดเขามอบหมายในชื่อนิติบุคคลเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับ
1: ครับจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนยังไงฮะจากการแก้ไขกฎหมายตรงนี้ฮะ
5: ก็อย่างที่นำเรียนนะคร
1: ับ
5: ก็ถามว่ามันสำคัญอยู่ที่เมื่อเรากำหนดอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการโอนกับผิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าเรามีการลงโทษอย่างชัดเจนมาทับกฎหมายอย่างชัดเจนเนี่ยถามว่ามันก็จะมีความมั่นใจของนักลงทุนว่าถ้าเกิดว่ากรณีอย่างเนี้ย คือเขาจะได้รับความเป็นธรรมในการที่จะลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ครับพอกฎหมายนี้จะมีการบังคับใช้มองหรือยังครับว่าหลังจากนี้อีกนานแค่ไหนกฎหมายนี้จะผ่านแล้วมีการบังคับใช้ในอนาคตฮะพอคาดการได้ไหมคร
5: ับในตัวที่เราปรับแก้กฎหมายตัวนี้ถามว่าแน่นอนนะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ภายในปี2571เนี่ยมันเราก็ต้องเร่งรัดให้ก่อนเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในปี2571นะครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เป็นกลไกเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งที่จะสร้างความชอบธรรมให้เราเนี่ยสามารถเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช่ไหมฮะตรงนี
5: ้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอก OECD เขาก็มีความเข้มข้นในการที่จะรับประเทศเข้าเป็นสมาชิกที่ทุกประเทศจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเนี่ยให้มันสอดคล้องกับทั้งมาตรฐานของ OECD อะครับ
1: ครับพอทำงานเรื่องกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆหนักใจไหมครับในการทำงานฮะสำหรับปปช.ฮะ
5: ก็อย่างที่บอกว่าทุกการแก้ไขต่างๆเนี่ยแน่นอนมันต้องมีผลกระทบก็อย่างที่บอกว่าโดยเป้าหมายของปปช.เองเนี่ยต้องถามว่าเป้าหมายเองเราต้องการจะต้องถามว่าลดปัญหาการทุจริตแล้วก็ต่อต้านการทุจริตแล้วก็มีการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยครับ
2: ค่ะท่านคะในมุมมองของท่านแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายต้านทุจริตครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้กับประเทศไทยได้ทัดเทียมนานาชาติค่ะ
5: คือจริงๆถามว่าเรื่องเหล่านี้ถามว่าปปช.นี้ตระหนักอย่างมากจริงว่าคงไม่ใช่เป็นปปช.หน่วยเดียวที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ไปได้โดยลำพังครับมันเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหลักๆแล้วจริงๆในเรื่องของการยกระดับค่า CVI เนี่ยเรามองท่านจริงๆว่ารัฐบาลนี่ต้องควรจะกำหนดเป็นเหมือนเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะร่วมขับเคลื่อนเพราะว่ากลไกในการขับเคลื่อนน่ะแน่นอนว่าทางปปช.เองอาจจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่เราจะขับเคลื่อนในการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขว่าข้อปฏิบัติต่างๆจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีว่าเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเพื่อถามว่าตัวนี้เองถ้าเกิดรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาตินี่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการที่จะต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับในแนวทางที่เป้าหมายของประเทศไทยที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี71นะครับ
1: ครับพี่น้องประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีช่องทางที่จะรับแจ้งเบาะแสทางช่องทางใดบ้างครับท่านครับ
5: แน่นอนครับการแจ้งเบาะแสเนี่ยถามว่านอกจากทางปปช.เองที่ผ่านทางหน่วยงานของปปช.ในพื้นที่ทั่วประเทศทางเว็บไซต์ของปปช.นอกจากนี้เองเนี่ยถามว่ายังมีศูนย์ต่อต้านของการทุจริตที่ของภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ยังมีที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสได้แจ้งข้อมูลต่างๆได้ด้วยครับ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของปปช.นะครับเร่งแก้ไขกฎหมายในการต่อต้านทุจริตคุมเข้มสินบนข้ามชาตินิติบุคคลรองรับมาตรฐาน OECD ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
5: ครับคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีคร
1: ับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
6: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับผอ.ครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
6: จ ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะ
1: ร
6: ูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจัดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวาที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี้แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึงปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงและเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะการเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะ ตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัศน์เนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับยูโนซีซีเมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง

0: เปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดยอินเตอร์โพลนะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Force Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
1: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณหนึ่งนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ partnership นะคะหน่วยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทางสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียนรีเจนอลสัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจากหนึ่งคือเรื่องภาพลักษณ์สองคือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นเหมือนผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างสานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณสมพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
0: ค่ะก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การ

0: างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนัสเวทผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: และปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
5: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินรายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาแล้วและบางครั้งก็อาจจะเคยใช้ในลักษณะของการทับศัพท์มาแล้วด้วยเช่นกันคำของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า make money make money สะกดMAKEMONEY make money หรือ make money นั่นเองคำว่า make money ค่ะที่เราใช้กันจนชินปากหรือติดปากนะคะถ้าจะหลีกเลี่ยงการใช้ในลักษณะของการทับศัพท์ค่ะเราจะมีคำว่าอะไรบ้างมาแทนมาดูนะคะคำแรกค่ะเราสามารถใช้ทำเงินทำเงินแทน make money ตัวอย่างประโยคช่วงนี้เขากำลังมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ make money ได้หมดประโยคนี้ค่ะเราสามารถใช้เป็นช่วงนี้เขากำลังมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ทำเงินได้หมดอีกครั้งนะคะช่วงนี้เขากำลังมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ make money ได้หมดหรือช่วงนี้เขากำลังมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ทำเงินได้หมดนั่นก็คือใช้ทำเงินแทน make money ในกรณีที่สองค่ะ make money อาจจะหมายถึงหาเงินหาเงินตัวอย่างประโยคช่วงนี้ไม่ไปไหนไม่ได้เพราะต้อง make moneyประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถใช้เป็นช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เพราะต้องหาเงินอีกครั้งนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เพราะต้อง make money หรือช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เพราะต้องหาเงินในกรณีนี้คุณผู้ฟังจะเห็นว่าเราใช้หาเงินแทน make money โดยสรุปค่ะคุณผู้ฟังคะ make money ที่เราใช้กันจนปิดปากนั้นค่ะเราสามารถใช้คำว่าทำเงินหรือหาเงินมาแทนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนการใช้ขอให้พิจารณาบริบทในประโยคประกอบด้วยเพื่อที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีคำแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะEveryday English.
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
4: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3: เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
4: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
3: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
5: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์รวมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
3: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
5: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
3: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
3: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกมส์69

0: ชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะรายการนี้ค่ะคุยข่าว9โมงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันจังหวัดแรกก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่2คือจังสุรสทสุรธานีแล้วสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสทเกาะสมุยนะคะจังหวัดที่2คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสทชุมพรค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสทนครศรีธรรมราชและสททุ่งสงค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมติดตามแล้วก็ร่วมจัดรายการไปสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook ของสทจุดสุรธานีนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่ารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เข้ากันมาได้นะคะถ้าเกิดพื้นที่ขุนทะเลตอนนี้เนาะฝนก็ยังคงตกลงมาโปรยปรายจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ตกมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หนักมากเนาะแต่วันนี้ใครเดินทางไปไหนก็วางแผนกันดีๆด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการคุณผู้ฟังคะเนื่องในวันสำคัญของประเทศไทยของเรา3มิถุนายนปี2569วันนี้เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะพระบรมราชินีค่ะที่มีโอกาสในครบเนาะ4รอบด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งภาพรวมหลายจังหวัดหรือแม้แต่ภาพรวมของนายกเองก็ได้มีการร่วมทำบุญพิธีทำบุญตักบาตรกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมุกเล่านำเรื่องของบรรยากาศอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงแต่เดี๋ยวที่จะไปก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องของภาพรวมข่าวสารบรรยากาศต่างๆก็เดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของฝนฟ้ากันสักก่อนเนาะว่าวันนี้บ้านเราจะฝนตกมากน้อยแค่ไหนแล้วยังต้องระวังในเรื่องของการเดินเรือเพียงใดนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายนปี2569วันนี้ตรงกับแรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง นงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังก็ขอให้ระวังอันตรายจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากเรื่องพยากรณ์อากาศค่ะทุกวันพุธเราก็จะมีนัดการมารีแคปมาสรุปประเด็นจากครม.ที่สำคัญวันนี้สรุปหนึ่งประเด็นซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของข่าวสารใหม่นะคะกับเรื่องที่ครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4-21มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมและใช้สิทธิ์1สิงหาคมนี้นะคะเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวค่ะเปลี่ยนมาเป็นพิจารณาแบบรายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะคะและให้มีผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทุกรายต้องลงทะเบียนสิทธิยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ค่ะไปจนถึงวันที่21มิถุนายนปีนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก5ช่องทางนี้ที่มุกเล่าให้ฟังเนาะคุณผู้ฟังคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาจะมีการดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นนะคะที่อาจจะมีคุณสมบัติแล้วก็ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เนาะในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้เนาะได้เขาเรียกว่าอะไรโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคมนี้ค่ะและกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนปี69ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนก็จะได้สิทธิทางสิทธิสวัสดิการต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่ะค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำค่าประปาต่างๆนะคุณผู้ฟังคะย้ำกันอีกทีนึงคือตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองผ่านสิทธิ์หรือไม่ผ่านสิทธิ์ยังไงเบื้องต้นเนี่ยลองดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ในเบื้องต้นลงทะเบียนไปก่อนยืนยันสิทธิ์ไปก่อนคุณผู้ฟังคะแล้วเกิดจะผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวรัฐจะไปตรวจสอบอีกครั้งนึงและหากรัฐตรวจสอบแล้วเราปรากฏว่าไม่ผ่านนะอาจจะมีการสามารถที่จะอุทธรณ์เกณฑ์เหล่านี้ได้คุณผู้ฟังคะซึ่งก็เป็นไปตามลำดับเวลาที่มุกได้เล่า าไว้ส่วนอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่หลายคนมองว่าแล้วเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่มีการเพิ่มวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมเป็น300บาทท็อปอัพไปอีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนกินระยะเวลา4เดือนจะเป็นอย่างไรจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หรือไม่ก็คือไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ารอบใหม่เนี่ยจะมีการเริ่มให้เนี่ยกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแต่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ของที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะจะจบในเดือนกันยายนนะคะเรื่องนี้ก็สบายใจได้ค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูในเรื่องของภาพรวมข่าวสารในระดับประเทศกันบ้างวันนี้อย่างที่มุกได้บอกไปถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกได้นำทีมครม.ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาค่ะได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนปี2569บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยมีองค์คณะองคมนตรีพร้อมภริยาค่ะประธานสันติกาพร้อมกับคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระพร้อมกับคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับภริยาครม.แล้วก็ผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยได้มีการจุดธูปเทียนชัยบูชาพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็ถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นก็เริ่มพิธีสงฆ์ในการอาราธนาศีลและก็อาราธนาพระประริตนะคะพระสงฆ์ให้ศีลแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ค่ะจากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปยังห้องแดงค่ะอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของวันสำคัญของเราขณะเดียวกันค่ะนายกได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะที่ท้องสนามหลวงค่ำวันนี้พร้อมแสดงความเปิดเผยเรื่องของหลังนายทักษิณนะคะได้รับประทานพระราชทานอภัยโทษย้ำว่าวันนี้เป็นวันมงคลงดพูดเรื่องอื่นค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้เปิดเผยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยแต่ได้ย้ำว่าวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าช่วง1ทุ่มวันนี้จะมีพิธีจุดเทียนถวายจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะจึงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะหลังจากนั้นนายกได้เดินทางออกจากสนามหลวงค่ะด้วยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวค่ะโดยสื่อมวลชนก็สังเกตว่ารถส่วนตัวของนายกเนี่ยได้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ Toyota BZ44X นะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เนอะเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของภาพรวมวันนี้เนอะแล้วก็จริงๆในพื้นที่ของสุราษฎร์บ้านเราก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยกันด้วยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:00 นเป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดผู้ที่สนใจก็ประชาชนที่สนใจสามารถใส่ชุดไทยหรือว่าชุดขาวไว้ทุกหรือว่าติดเข็มกลัดไว้ทุกได้ก็ร่วมงานในครั้งนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูภาพรวมข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะขออีก1ประเด็นเรื่องของวันพระราชสมภพนะคะได้มีจัดโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย 48 พรรษาองค์ราชินีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยสภากาชาดไทยค่ะได้ขอเชิญประสงค์นิกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย 48 พรรษาองค์ราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษา3มิถุนายน2569ด้วยการร่วมใจกันนะคะบริจาคโลหิตตลอดเดือนทั้งเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรือว่าเป็นเดือนแห่งมหามงคลเนาะการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ค่ะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วยังเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ประสบนิกรจะได้ร่วมแสดงเรื่องของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจเนาะก็สามารถเขาเรียกว่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูในเรื่องของภาพรวมของประเทศเกี่ยวกับเรื่องของอากาศกันสักเล็กน้อยค่ะทางด้านขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติค่ะได้มีการเตือนทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากโดยองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า WMO คาดการณ์นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางและอาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรเนี่ยจะอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านนางเซเลเตซาโลค่ะเลขาธิการ WMO นะคะก็เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและก็ฝนตกหนักรุนแรงรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกแล้วก็ในมหาสมุทรค่ะซึ่งจริงๆในเรื่องนี้อย่างที่มีการประกาศเตือนกันนะคุณผู้ฟังค่ะว่าปีนี้อาจจะมีฝนหรือว่าปริมาณน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นการส่งสัญญาณเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งจาก WMO นะคะที่เตือนทั่วโลกให้รับมือกับเอลนิโญซึ่งเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เดือนนี้คุณผู้ฟังครับจนถึงเดือนสิงหาคมและบางครั้งก็อาจจะเผลอยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนยังไงก็เตรียมเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาเอาละค่ะ 9:30 นาทีค่ะได้เวลาไปติดอาวุธให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันค่ะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับและก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับและก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปรษณีย์ตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชค่ะชื่อว่า3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินทั้งในผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าผ่านทาง YouTube ได้นะคะใช้ชื่อเดียวกันได้เลยค่ะหรือว่าหากมีคำถามอยากจะโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก็โทรสายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้มาอัปเดตความรู้ข้อกฎหมายกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะ 9:33 นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามกันผ่านทางเพจ Facebook กันนะคะสวท.จุดสุราษฎร์ธานีที่เรามี Facebook Live กันตอนนี้ทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะพี่อนันต์แก้วกัญญาณนะคะบอกว่าปาล์มออกลูกแล้วเนาะก็ยินดีด้วยค่ะพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์นะคะสวัสดีพี่พงศักดิ์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาที่เรามาติดตามข่าวสารในระดับพื้นที่ท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมาติดตามข่าวสารแรกในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังคะชุมพรเมื่อวันนี้ค่ะก็มีประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องของพาณิชย์ค่ะที่ไปลงไปตรวจทุเรียนภาคใต้นะเพราะว่าชุมพรเองถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนเยอะๆอันดับต้นของประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็มีลุงอะไรต่างๆเป็นจำนวนมากเนาะคุณผู้ฟังคะโดยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะได้มีการลงพื้นที่ค่ะกระทรวงพาณิชย์เนาะไปลงพื้นที่ชุมพรค่ะตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้ดีเดย์แจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ฉลุยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามเรื่องของสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งปัจจุบันผลผลิตต้นฤดูกาลเนี่ยเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 20% เพื่อวางแผนบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาล่วงหน้าตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ค่ะและในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คณะนะคะได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอยที่อำเภอท่าแซะค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและราคารับซื้อพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงโดยในโอกาสนี้ได้ส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ของกรมการค้าภายในร่วมกับไปรษณีย์ไทยนะคะเพื่อลดต้นทุนแล้วก็สนับสนุนการระบายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังบริษัท KAF 9จำกัดนะคะที่อยู่สาขาหลังสวนเนาะเพื่อเยี่ยมชมจุดการเปิดจุดรับซื้อทุเรียนภาคใต้และร่วมทำกิจกรรมที่เรียกว่าปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรคุณภาพสู่ตลาดต่างประเทศค่ะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าผู้ประกอบการและลงรับซื้อได้เข้ามาปักหมุดเปิดตลาดในพื้นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะก็ได้มีการลงตรวจสอบศูนย์กลางการค้าทุเรียนใต้ที่ตลาดมรกตตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพื่อติดตามบรรยากาศการซื้อขายหน้าลงและแผงรวบรวมทุเรียนพร้อมกับตรวจสอบสถานการณ์ราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะทางด้านร้อยตรีจักรายอดมณีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์หลังจากลงพื้นที่เนี่ยพบว่าจากการพูดคุยนะคะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการลงและผู้บริหารตลาดค่ะพบว่าภาวะการค้าทุเรียนในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งตลาดในประเทศและก็ตลาดส่งออกปลายทางสำคัญอย่างประเทศจีนโดยราคารับซื้อในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้อย่างน่าพึงพอใจเช่นทุเรียนเกรด AB ค่ะยังราคายังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้นโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประสานผู้ประกอบการล้งขนาดกลางและขนาดใหญ่จากจังหวัดจันทบุรีให้เข้ามาเปิดจุดรับซื้อเพิ่มเติมซึ่งในปัจจุบันค่ะพื้นที่จังหวัดชุมพรก็มีล้งเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งและจะทยอยเปิดเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีทางเลือกในการขายผลผลิตและเกิดการแข่งขันด้านราคาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
สำหรับประเด็นการส่งออกไปยังต่างประเทศรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่ายังไม่มีข้อติดขัดใดๆค่ะกระบวนการส่งออกยังทำได้ตามปกติและสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกมาอย่างที่ตลาดมรกตนี้เนี่ยลงต่างๆก็สามารถปิดตู้ส่งออกได้วันละ 2-3 ตู้โดยตลาดปลายทางประเทศจีนก็ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งภารกิจคือการที่ไปคิกออฟมาตรการกล่องผลไม้ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับบริษัทไพรสณีไทยจำกัดจะทำกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ค่ะมอบให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่เพื่อใช้ส่งผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าบริการจัดส่งค่ะโดยมาตรการนี้จะช่วยประโยชน์แบบวินวินทั้งสองฝ่ายคือผู้บริโภคปลายทางได้กินผลไม้ที่เป็นผลไม้สดใหม่โดยไม่ต้องค่าขนส่งนะคะส่วนเกษตรกรและแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยเหลือที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ทำออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปด้วยนั่นเองคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นประเด็นเรื่องของการตรวจเนาะสินค้าผลไม้ทุเรียนภาคใต้ให้มีรายได้ที่ดีแล้วก็กลับมาคืนสู่ชุมชนแล้วก็ประเทศของเราต่อไปนะคะจากชุมพรคุณผู้ฟังขาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มต้นที่ประเด็นในเรื่องของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้เติมรอยยิ้มสร้างความสุขจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบสิ่งของแก่เด็กชายบ้านศรีธรรมราชนะคะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้จัดเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบสิ่งของแก่เด็กชายเด็กชายบ้านศรีธรรมราชค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบสิ่งของแก่เด็กชายบ้านศรีธรรมราชด้วยซึ่งสำหรับโครงการเลี้ยงอาหารแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่เด็กชายในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจัดขึ้นเป็นต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังขาเป็นประจำทุกปีเลยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนโดยสิ่งของและก็อาหารที่นำมามอบให้แก่เด็กๆค่ะประกอบด้วยอาหารไอศกรีมเนาะชุดเสื้อกางเกงแพมเพิร์ดรวมประมาณ120ชุดค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้มอบรองเท้าแตะให้แก่เด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองเด็กๆก็ได้รับอาหารได้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะพร้อมกับรับมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้เหล่ากาชาดของจังหวัดค่ะยังคงดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังขามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลากหลายกิจกรรมให้ได้ต้องติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปกิจกรรมเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขาช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายจุมพจน์วรรณชัตสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้นำทีมค่ะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันแต่งชุดไทยเนาะรวมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ค่ะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความรักและการแสดงความจงรักภักดีของประสงค์นิกรชาวสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมก่อนที่ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มรวมถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันกิจกรรมทอดพระเกียรติอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะพุทธศาสนิกชนชาวสุราษฎร์ธานีก็พร้อมใจการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอค่ะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ
หรือ Big Cleaning Day ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า300คนเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะค่ะเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและก็เป็นธรรมเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดขึ้นค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในระยะที่3คือพ.ศ. 2571ถึง2575ให้มีความเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งเวทีนี้เป็นโอกาสดีนะคะในการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและครอบคลุมมิติของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองค่ะขณะเดียวกันมีเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างเนื่องจากมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้านะคุณผู้ฟังขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการแจ้งเตือนชาวเรือประชาชนให้ระวังคลื่นลมแรงน้ำท่วมค่ะรวมถึงสั่งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักและก็คลื่นสูงจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นายบรรดาลสถิตรัชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยว่าจังหวัดเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทำให้มีคลื่นลมสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของประเด็นการติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยพลัสและการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนมีการคุมเข้มค่ะไม่ให้มีร้านค้าปลอมด้วยโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพในจังหวัดโดยมีการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนอาทิข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่ซอสปรุงรสค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ประชาชนพร้อมไปติดตามค่ะการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัส60/40ให้ขออภัยค่ะไทยช่วยไทยพลัส60/40เนาะในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการว่ามีปัญหาการใช้งานพร้อมคุมเข้มให้มีร้านค้าปลอมที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแต่ไม่มีสินค้าจำหน่ายให้กับประชาชนจริงด้วยนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของทุเรียนกันบ้างคุณผู้ฟังคะเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการคุมเข้มการออกมาตรการหยุดทุเรียนอ่อนหลังพบมีการเร่งตัดทุเรียนก่อนแก่จัดทำให้คุณภาพต่ำเสียชื่อเสียงทุเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องนี้นางสาวกำไลทิพย์เศษวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยว่าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้คุมเข้มเหมือนนะคะออกมาตรการหยุดทุเรียนอ่อนประจำปี2569หลังพบว่ามีการซื้อขายทุเรียนแบบเหมาสวนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในหน้าเนี่ยจะทำสัญญาซื้อล่วงหน้าแล้วเข้ามาดำเนินการเก็บเกี่ยวเองทั้งหมดซึ่งทำให้มีการเร่งตัดทุเรียนก่อนแก่จัดนั่นเองมีทุเรียนอ่อนเนี่ยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าคุณภาพต่ำส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของทุเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดจึงได้มีการออกมาตรการกำหนดค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนขั้นต่ำของแต่ละสายพันธุ์กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองเป็นวันที่20มิถุนายนนี้พร้อมกับออกมาตรการตรวจทุเรียนก่อนตัด
ทั้งนี้หากพบการฝ่าฝืนนะคะก็จะมีการถูกลงโทษเนาะทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางปกครองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายค่ะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการเตรียมรับฤดูฝนปี69บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากค่ะโดยได้เตรียมรถยศสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสถานภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุใดๆขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ 9:50 นค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามกันผ่านทางเพจ Facebook ของสทสุราษฎร์ธานีแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยนะคะเรามาในช่วงท้ายของรายการแบบนี้ค่ะมาติดตามประเด็นสาระสำคัญในภาพรวมของประเทศกันต่อสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะเพราะว่ายังมีในเรื่องหลากหลายเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญกันด้วยนะคะมาที่เรื่องแรกคุณผู้ฟังคะในเรื่องของต่อเนื่องในบัตรคนจนสักเล็กน้อยหนึ่งเพราะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะที่บอกว่ามีการชี้แจงเนาะเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาค่ะในการลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันว่าต้องการช่วยคนจนจริงๆเนาะเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะกรณีที่มีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรจะได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบค่ะมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13.18 ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่มุกเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นเนาะช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้ต้องย้ำกันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะเพราะเป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนหลายคนเนาะให้ความสนใจกันด้วยนะคะ

หรือว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตที่อยู่คู่กับชุมชนชาวไทยมาอย่างยาวนานค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยรถบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องกรมการขนส่งทั้งหมดจึงเห็นสมควรนะคะที่จะสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนจึงได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเข้ารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ให้รถเนี่ยมีความเหมาะสมปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะยังได้มีการปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่นำมาจดทะเบียนเนี่ยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบั่นทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการคุมรถนั่นเองค่ะนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานค่ะเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือว่าหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและก็อุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางเนี่ยสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนค่ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์หรือว่ารอย.12ลักษณะของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะโดยมีอัตราภาษีของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทเท่านั้นค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกก็ขอเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะนำรถเข้าไปจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเจ้าของรถค่ะสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะของรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้มีการกำกับค่ะควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนนะคะเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเนาะแล้วก็จริงๆสอดรับกับโครงการของรัฐบาลด้วยเนาะก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นส่งเสริมรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างที่เข้าไปถึงชุมชนเพื่อนำราคาสินค้าประหยัดให้แก่ชุมชนด้วยนะคะมาดูกันต่ออีกสัก 1-2 ประเด็นคุณผู้ฟังเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างวันนี้ไหนๆเป็นวันหยุดนะคะททได้มีการเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินค่ะแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Dive ช่วงครึ่งปีหลังด้วยเรื่องนี้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าททค่ะได้มีการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะร่วมกันยกระดับขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางอากาศและการพัฒนาเส้นทางบินค่ะพร้อมเร่งกระตุ้นเส้นทางบินสนามบินภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานภายใต้แนวคิด3311ค่ะได้แก่3ตอนออก3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีอุบลราชธานีและขอนแก่น3จังหวัดภาคใต้คือกระบี่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและ1จังหวัดภาคกลางคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือหัวหินรวมถึง1จังหวัดภาคเหนือคือจังหวัดน่านด้วยการเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวใหม่หรือว่า Five and Dive ค่ะในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะททยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่เน้นมูลค่าหรือว่า Value Over Volume ค่ะด้วยการส่งเสริมการเดินทางเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเช่นเครื่องบินน้ำแล้วก็เครื่องบินส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อหรือว่า seamless journey นะคะทั้งนี้ค่ะความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังที่จะช่วยกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าครบถ้วนข่าวสารในประเด็นที่เรารับกันได้มาให้ฟังนะคะขออีกหนึ่งสักหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของททภูเก็ตมีการเปิดใช้ระบบช่องตรวจสอบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนั่นเองค่ะก็เป็นนโยบายดีๆที่รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้มีการเปิดใช้ระบบเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเดินทางรวมถึงนักท่องเที่ยว

ต่างๆประหยัดเวลาในเรื่องของการตรวจหนังสือเดินทางให้มีเครื่องช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 นของเราแล้วค่ะมุกนะคะรวมถึงพี่ช่างเทคนิคพี่เอกพลหนูวงรวมถึงพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาติดตามรายการของเรากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: ที่แก่งไกเคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลิศเจิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาผู้บุญญาพระเกียรติขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์

ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz และคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของนางสาวสุภมาศนะคะที่ได้สั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก้นะคะซึ่งมีการพบผู้เสียหายกว่า50รายด้วยกันนะคะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นของนางสาวสุภมาศอีกเช่นเคยนะคะที่สั่งสคบผนึกอย.คุมเข้มทองคำเปลวกินได้นะคะหลังพบโฆษณาเกินจริงระบาดบนโลกออนไลน์จี้แพลตฟอร์มเร่งปิดกั้นสินค้าเสี่ยงและเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อหวั่นกระทบสุขภาพในระยะยาวค่ะรวมไปถึงข่าวสารทางกรมควบคุมโรคนะคะได้เตรียมหารือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB181 นะคะยังไม่กระจายหรือรุนแรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาติดตามในเรื่องราวพลังงานนะคะกับเรื่องราวของเชฟรอนค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดอัดฉีดงบหนุน5จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งบริษัทเชฟรอนค่ะเดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะได้มอบงบประมาณสนับสนุนรวมกว่า1,107,000 บาทให้กับทางสำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่ทางสงขลานครศรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปัตตานีนะคะภายใต้โครงการเครือข่ายพลังงานสะอาดรอบอ่าวไทยนั่นเองค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ที่ต้องการผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนะคะพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยงบประมาณที่จะมอบให้ก็จะถูกนำไปใช้ในหลายกิจกรรมสำคัญเลยค่ะอย่างเช่นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือว่าโซลาร์เซลล์ในชุมชนหรือว่าสถานที่สาธารณะนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนเพื่อให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนเข้ามาศึกษารวมไปถึงการส่งเสริมการนำขยะและอุปกรณ์เหลือใช้นะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานซึ่งก็จะช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งภายในพิธีมอบงบประมาณนะคะนางสาวพรสุรีกรนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรของทางเชฟรอนประเทศไทยนะคะสำรวจและผลิตจำกัดเป็นผู้แทนบริษัทในการส่งมอบงบสนับสนุนให้กับผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง5จังหวัดด้วยกันนะคะพร้อมร่วมพูดคุยถึงแนวทางของการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะคะทั้งด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การประมงนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโครงการเครือข่ายพลังงานสะอาดรอบอ่าวไทยนะคะมีกำหนดดำเนินงานระหว่างปี2569จนถึง2570นะคะโดยมีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบชุมชนพลังงานสะอาดลดต้นทุนด้านพลังงานของประชาชนแล้วก็ช่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้คำผู้ฟังโครงการก็ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางเชฟรอนด้วยนะคะในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะโดยเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับทางชุมชนในพื้นที่รอบการดำเนินงานของบริษัทค่ะทั้งในด้านของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทางด้านพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับเชฟรอดที่ได้เดินหน้าพลังงานสะอาดอัดฉีดงบหนุน5จังหวัดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังขาช่วงหน้าเราติดตามข่าวของนางสาวสุภมาศนะคะที่ได้สั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก้หลังพบผู้เสียหายกว่า50รายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมาอย่างชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและท ุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: ตาเองกินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบฮ
4: ะ
3: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นนะคะของนางสาวสุภมาศที่ได้สั่งฟันผู้รับเหมานะคะบ้านน็อกดาวเก๋หลังพบผู้เสียหายกว่า50รายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทเลยนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะมอบให้ทางสคบในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพร้อมที่จะเร่งดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาด้วยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมนะคะพร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูปผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือทางสคบนะคะในการเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการบ้านน็อกดาวน์รายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังพบผู้เสียหายมากกว่า50รายด้วยกันนะคะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทจากกรณีโฆษณาขายบ้านน็อกดาวน์ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่ว่าการส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญาและบางรายค่ะก็ได้รับเพียงแค่โครงสร้างบ้านและไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบการได้นะคะซึ่งผู้เสียหายหลายรายก็ระบุนะคะว่าหลงเชื่อจากภาพโฆษณาและรีวิวจากเพจออนไลน์ค่ะแล้วก็ได้มีการทยอยโอนเงินหลักแสนบาทเพื่อสั่งซื้อบ้านนั่นเองแต่เมื่อใกล้ครบกำหนดส่งมอบงานกลับไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะทำให้ต้องรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อทางสคบค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางสคบก็จะเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการไกล่เกลี่ยและหากทำไม่สำเร็จก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนค่ะพร้อมตรวจสอบนะคะว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่ซึ่งยังเตือนประชาชนนะคะให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทางบริษัทแล้วก็รายละเอียดสัญญาวัสดุก่อสร้างด้วยนะคะรวมไปถึงเงื่อนไขของการชำระเงินให้รอบคอบก่อนซื้อบ้านน็อกดาวน์ผ่านออนไลน์นะคะหากได้รับความเสียหายค่ะสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนั่นเองค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางสคบถึงกรณีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จากผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะในจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ไม่ได้รับบ้านอย่างที่ตกลงกันไว้นะคะอีกทั้งวัสดุแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างก็ยังไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ในสื่อออนไลน์ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบการมีการเปิดเพจ Facebook โฆษณาบ้านน็อกดาวน์ในรูปแบบทรงไทยประยุกต์แล้วก็มีการโพสต์ภาพบ้านตัวอย่างอย่างสวยงามเลยนะคะพร้อมกับระบุข้อความเชิญชวนค่ะว่าสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วราคาประหยัดแล้วก็ใช้วัสดุคุณภาพสูงด้วยรวมไปถึงมีการโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวจากลูกค้าและภาพงานเป็นจำนวนมากนะคะก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางธุรกิจนั่นเองค่ะซึ่งผู้เสียหายหลายรายนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัดสินใจซื้อบ้านก็เพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าการสร้างบ้านทั่วไปนะคะอีกทั้งผู้ประกอบการก็ยังมีการพูดคุยอย่างเป็นมืออาชีพด้วยมีการเสนอเงื่อนไขผ่อนชำระนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งมอบบ้านภายในระยะเวลาที่กำหนดทำให้หลายครอบครัวค่ะนำเงินเก็บทั้งชีวิตเลยค่ะผู้ฟังหรือว่าบางรายก็มีการกู้เงินจากธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินมาในการสั่งซื้อบ้านครั้งนี้ด้วยซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายค่ะได้ระบุนะคะว่าได้สั่งซื้อบ้านน็อกดาวน์จำนวน2หลังด้วยกันนะคะราคาหลังละประมาณ 170,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 340,000 บาทเลยค่ะโดยการทยอยโอนเงินให้กับผู้ประกอบการหลายครั้งนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยช่วงแรกผู้ประกอบการก็ยังติดต่อได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีการส่งภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างมาให้ดูเป็นระยะด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อใกล้ครบกำหนดส่งมอบบ้านนะคะก็กลับพบว่างานก่อสร้างมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยได้เพียงแค่โครงสร้างบ้านที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะอีกทั้งผู้ประกอบการก็เริ่มที่จะบ่ายเบียงแล้วนะคะไม่ตอบคำถามไม่ตอบข้อความแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือว่าเพจ Facebook ได้ค่ะทำ ำให้ผู้เสียหายเริ่มรวมตัวกันนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่ามีประชาชนหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะในการตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกันนั่นเองค่ะและต่อมานะคะก็มีการตั้งกลุ่มผู้เสียหายในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะก่อนพบว่ามีผู้เสียหายแล้วมากกว่า50รายด้วยกันนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า30ล้านบาทโดยบางรายสูญเงินตั้งแต่หลักแสนนะคะไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขณะที่หลายครอบครัวยังต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินแล้วก็ยังไม่มีบ้านพักอาศัยตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศค่ะได้กล่าวนะคะว่าหลังที่ได้ทราบเรื่องแล้วนะคะก็ได้สั่งการให้ทางสคบติดตามคดีอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมมอบหมายให้กับนายเลิศธรรมรักธรรมผู้อำนวยการกองควบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะซึ่งรับผิดชอบด้านสัญญาโดยตรงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะคะโดยทางเบื้องต้นเนี่ยทางสคบก็จะตรวจสอบทั้งในส่วนของสัญญาการโฆษณาแล้วก็พฤติกรรมของผู้ประกอบการนะคะว่ามีลักษณะที่เข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่นะคะรวมไปถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อติดตามตัวผู้ประกอบการมาดำเนินคดีในทันทีและหากพบว่ามีการเจตนาที่จะทุจริตหรือว่าช่อโกงประชาชนนะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองนะคะก็จะอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปี2559นะคะซึ่งกำหนดให้ทางผู้ประกอบการต้องจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมค่ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุราคาระยะเวลาก่อสร้างค่าปรับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นบ้านน็อกดาวน์หรือว่าบ้านสำเร็จรูปนะคะซึ่งเป็นการซื้อขายบ้านที่ได้สร้างเสร็จแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายไปติดตั้งภายหลังจะมีลักษณะเป็นสัญญาที่ซื้อขายทั่วไปนะคะแม้จะไม่ได้อยู่ในภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาดังกล่าวนะคะแต่ว่าทางสคบก็ยังสามารถใช้อำนาจค่ะตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ในการดำเนินคดีแทนผู้เสียหายได้นั่นเองนะคะซึ่งท่านค่ะได้กล่าวนะคะว่าการช่วยเหลือของทางสคบในกรณีลักษณะนี้นะคะมี3แนวทางสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่การรับเรื่องร้องทุกข์การไกล่เกลี่ยให้กับผู้เสียหายกับผู้ประกอบการในการเจรจากันนะคะซึ่งหากการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคโดยที่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งการกำกับดูแลและการผลักดันให้ทางสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทั้งนี้นะคะจากสถิติของทางสคบตั้งแต่ปี2565นะคะพบว่ามีประชาชนมีการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์แล้วก็บ้านสำเร็จรูปนะคะจำนวนทั้งสิ้น99เรื่องด้วยกันโดยสามารถช่วยเหลือแล้วก็ยุติได้แล้วไปถึง68เรื่องนะคะซึ่งขณะนี้อีก31เรื่องก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการหลอกขายบ้านสำเร็จรูปว่ายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายผ่านออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศค่ะก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งค่ะใช้ช่องทางออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าโดยอาศัยภาพกราฟิกหรือว่าภาพบ้านตัวอย่างที่มีการสวยงามเกินจริงนั่นเองค่ะก็ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านก่อสร้างและไม่เคยตรวจสอบประวัติของบริษัทมาก่อนนะคะก็มีการเตือนถึงประชาชนทุกคนเลยนะคะว่าก่อนตัดสินใจซื้อบ้านน็อกดาวน์ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการอย่างละเอียดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทที่ตั้งจริงนะคะผลงานที่ผ่านมารีวิวจากลูกค้าคนก่อนแล้วก็ควรดูสัญญาให้ชัดเจนก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งด้วยนะคะรวมไปถึงไม่ควรที่จะโอนเงินทั้งหมดล่วงหน้าโดยที่ไม่มีหลักประกันนะคะผู้ฟังแล้วนอกจากนี้ค่ะผู้บริโภคก็ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะวัสดุที่ใช้ระบบไฟฟ้าระบบประปาการรับประกันงานก่อสร้างงวดการชำระเงินรวมไปถึงกำหนดวันส่งมอบให้อย่างชัดเจนด้วยนะคะซึ่ง ากพบข้อสงสัยก็ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือว่าวิศวกรรมก่อนที่จะตัดสินใจนะคะซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบประชาชนอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยจะเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งหากประชาชนรายใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์หรือว่าสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณาก็สามารถร้องเรียนได้เลยค่ะผู้ฟังได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการขอรับคำปรึกษาและก็ช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศที่ได้สั่งฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวน์เกตนะคะหลังพบผู้เสียหายกว่า50รายด้วยกันนะคะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราติดตามข่าวสารทางด้านนางสาวสุภมาศได้สั่งสคบผนึกอย.ในการคุมเข้มทองคำเปลวกินได้นะคะหลังพบโฆษณาเกินจริงระบาดบนโลกออนไลน์จี้ว่าแพลตฟอร์มเร่งปิดกั้นสินค้าเสี่ยงนะคะเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อหวั่นกระทบสุขภาพในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
3: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก และหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะผู้ฟังค่ะมาติดตามในข่าวสารของนางสาวสุภมาศได้สั่งสคบผนึกอย.นะคะในการคุมเข้มทองคำเปลวกินได้ค่ะหลังพบโฆษณาเกินจริงระบาดทั่วโลกออนไลน์นะคะจี้แพลตฟอร์มเร่งปิดกั้นสินค้าเสี่ยงเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อค่ะหวั่นกระทบสุขภาพในระยะยาวนะคะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทางสคบร่วมมือกับอย.นะคะในการเร่งตรวจสอบการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวกินได้หรือว่าฟอยทองตกแต่งอาหารบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหลังพบว่าผู้ขายจำนวนมากเลยค่ะใช้โฆษณาข้อความที่เกินจริงนะคะอย่างเช่นทองคำ 24K กินได้หรือว่าฟู้ดเกรดนะคะโดยที่ไม่มีเอกสารรับรองความปลอดภัยที่ชัดเจนเสี่ยงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพหากมีการบริโภคสะสมในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งทางธคบ.นะคะก็ระบุว่าสินค้าหลายรายการเลยนะคะไม่มีฉลากที่ครบถ้วนไม่ระบุผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้านะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะให้เร่งนำโฆษณาและสินค้าที่เข้าข่ายหลอกลวงออกจากระบบนะคะโดยขอเตือนผู้บริโภคนะคะให้ตรวจสอบฉลากมาตรฐานรวมไปถึงแหล่งที่มาของสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งนะคะและหลีกเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติด้วยนะคะที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะซึ่งหากพบว่าเป็นการโฆษณาเข้าขายหลอกลวงค่ะสามารถร้องเรียนได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้เปิดเผยว่ามอบหมายให้กับนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์นะคะเลขาธิการทางสคบเร่งตรวจสอบและติดตามการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองที่ใช้ตกแต่งอาหารขนมเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งก็กำลังมีความนิยมบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียจำนวนมากในขณะนี้นะคะซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่พบว่ามีผู้ประกอบการออนไลน์หลายรายเลยค่ะที่ใช้โฆษณาข้อความในลักษณะที่ชวนให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะอย่างเช่นทองคำ 24K กินได้นะคะหรือว่าฟู้ดเกรดหรือว่าทองคำบริสุทธิ์รับประทานได้ทั้งที่ไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานหรือว่าหลักฐานยืนยันความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อถือข้อความโฆษณาและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับอาหารโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศค่ะได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทอาหารแล้วก็เบเกอรี่ที่ได้เน้นความสวยงามเพื่อการถ่ายภาพหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะก็เลยมีการใช้วัสดุตกแต่งประเภทโลหะสีทองได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าทองคำบริสุทธิ์บางประเภทเนี่ยสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้จริงตามมาตรฐานสากลแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการผลิตเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยด้วยขณะที่สินค้าจำนวนมากที่วางขายออนไลน์เป็นเพียงแค่ฟอยล์โลหะผสมนะคะหรือว่าวัสดุตกแต่งที่ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อการบริโภคโดยตรงหากนำมาสัมผัสอาหารหรือว่ารับประทานสะสมก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้บอกว่ามีความกังวลค่ะว่าผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเลยว่าตัดสินใจซื้อเพียงเพราะเห็นคำว่าทองคำกินได้หรือว่า 24K โดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เท็จจริงนะคะทั้งที่วัสดุบางชนิดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้อาหารเลยนะคะผู้ประกอบการจะต้องมีความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนรวมไปถึงไม่สร้างความเข้าใจผิดด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็คือผู้ที่ต้องรับความเสี่ยงด้านสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งได้มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากการใช้ข้อความที่เกินจริงนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอีกทั้งค่ะยังพบว่าหลายผลิตภัณฑ์ไม่แสดงฉลากอย่างครบถ้วนด้วยนะคะไม่ระบุแหล่งผลิตผู้นำเข้าหรือว่าข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลังซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองซึ่งขณะนี้ทางสคบก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของวัสดุที่มีการใช้ตกแต่งอาหารนะคะรวมไปถึงตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ประสานความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ด้วยเพื่อเฝ้าระวังและก็นำสินค้าที่ใช้ข้อความโฆษณาเข้าข่ายหลอกลวงเนี่ยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายผิดออกจากระบบรวมไปถึงดำเนินมาตรการเทคดาวน์แบบเร่งด่วนด้วยนะคะเพื่อสร้างความร่วมมือหลายแพลตฟอร์มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งก็ได้ย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์สามารถสร้างจุดขายด้านความสวยงามของสินค้าได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงเลยนะคะซึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าขายความสวยได้ค่ะแต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด นั่นเองและพร้อมกันนี้ค่ะยังฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์ตกแต่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะว่าควรที่จะตรวจสอบ3เรื่องสำคัญค่ะได้แก่การตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดนะคะโดยระบุชัดเจนหรือไม่ว่าเป็นวัสดุใช้ตกแต่งหรือสามารถบริโภคได้รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็เอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาถูกผิดปกติหรือว่าอ้างว่าทองคำบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นสินค้าหรือว่าโฆษณาที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงโฆษณาเกินจริงหรืออาจจะไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะหรือว่าร้องเรียนได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของทางสคบรวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะของนางสาวสุภมาศที่ได้สั่งสคบผนึกอย.คุมเข้มทองคำเปลวกินได้นะคะหลังพบว่ามีโฆษณาเกินจริงระบาดบนโลกออนไลน์ที่ให้แพลตฟอร์มเร่งปิดกั้นสินค้าเสี่ยงนะคะแล้วก็เตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อหวั่นกระทบสุขภาพในระยะยาวนั่นเองค่ะและมาถึงประเด็นส่งท้ายในวันนี้ค่ะผู้ฟังคะสำหรับกรมควบคุมโรคนะคะเตรียมหารือค่ะปกต.นะคะในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB181 นะคะยังไม่กระจายหรือว่ารุนแรงนั่นเองค่ะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาวัฒน์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะแล้วก็สาธารณรัฐยูกันดานะคะเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะโดยปัจจุบันค่ะยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงในกลุ่มของไข้เลือดออกไวรัสนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะโดยที่มีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ด้วยนะคะซึ่งแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือว่า21วันนะคะก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีเลยนะคะวิธีป้องกันก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะคะโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะเตรียมที่จะหารือร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยกำหนดแนวทางการเดินทางนะคะการแยกกัก การกักกันแล้วก็การคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะซึ่งย้ำค่ะว่าประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยที่เป็นสายพันธุ์ NB181 นะคะข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคนะคะพบว่าผู้ป่วยโควิด -19 สะสมอยู่ที่ 3,642 รายด้วยกันนะคะเสียชีวิต1รายและยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดจากการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือว่าโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังนะคะติดตามอาการตนเองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กนะคะหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608ซึ่งหากจำเป็นจะต้องไป

ชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายกิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150 บาทส ำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythosสู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยพระ

ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญถวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาว

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร
2: ์ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณราชินีเวชเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16 นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านพระสงฆ์นิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายเสียศักดิ์กล่าวด้วยว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับปรุงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิจศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู่
0: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดี เช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
18: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่างสองประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลู นาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
21: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วย
1: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้ปุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุคมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กาศิริศสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโร ส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยรัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8-13 มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูยิทสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 น.ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบย่งเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับ พื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่0-2141-3930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทาให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่024110775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

0: ไม่เป็นวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ปันส่งคืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแซ่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกากับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเจอกับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธที่3มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดกันด้วยนะครับเมื่อวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่หลายคนติดตามกันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับจะปรับเกณฑ์ใหม่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับคาดเหลือน้อยกว่า 13.1 ล้านคนนะครับพร้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับสำรวจกลุ่มชายขอบที่อาจมีคุณสมบัติแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่2มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับโดยทบทวนเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยใหม่ให้เป็นปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบล่าสุดผ่านมากว่า3ปีแล้วข้อมูลผู้ลงทะเบียนกว่า 13.1 ล้านคนเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับกระทรวงการคลังจึงเสนอเกณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแก้ปัญหาการคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะครับโดยขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ดังนี้นะครับซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เคาะกันเมื่อวานนี้นะครับหลักเกณฑ์ก็คือ1นะครับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนก็คือมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและก็ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรผู้มีรายได้หรือมีรายจ่ายเงินได้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานในเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันพร้อมนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาสำรวจตามคุณสมบัติใหม่ข้างต้นด้วยสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับก็สามารถที่จะผ่านช่องทางนะครับได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของโครงการนะครับ https://welfare.mog.go.th หรือว่า https บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
www.mof.go.th หรือว่าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้ก็จะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวนะครับในวันที่14กันยายน2569นะครับสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆครับท่านผู้ฟังเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับกับหลักเกณฑ์ที่ออกมานะครับอย่างนั้นครับเพื่อที่จะคัดกรองนะครับเรียกว่าผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะครับให้สามารถได้รับสิทธิ์นะครับตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับในโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับค่าครองชีพต่างๆนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันดูนะครับท่านผู้ฟังครับใครที่อยากจะลงทะเบียนคิดว่าตัวเองผ่านวิกฤตนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับวิกฤตจากราคาพลังงานก็ทำให้มีรายรับที่ลดน้อยลงนะครับก็อาจจะเข้าเกณฑ์ก็ได้นะครับก็เรียกว่าเข้าเกณฑ์ก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่อาจจะมีผลกระทบจากภาวะวิกฤตหรือว่าบางทีนะครับผู้ที่อยู่ในช่วงที่สามารถที่จะประกอบการหรือว่าทำมาค้าขายนะครับได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าสามารถที่จะขายของได้มากขึ้นนะครับมีรายได้มากขึ้นก็สามารถที่จะมีที่ดินมีบ้านก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันได้นะครับเมื่อมีเงินมากขึ้นก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็หลายคนรอคอยกันอยู่นะครับกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มียอดใช้จ่ายนะครับทะลุ 2,581 ล้านบาทแล้วนะครับหลังจากที่เปิดใช้งานเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรวมการใช้จ่ายนะครับ 17.71 ล้านครั้งนะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40นะครับว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและก็บทบาทของมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับโดยข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่2มิถุนายน2569นะครับเวลา 11:00 นนะครับมียอดใช้จ่ายสะสมนะครับรวมทั้งสิ้น 2,581.03 ล้านบาททั้งนี้แบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078.18 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายนะครับจำนวน 1,502.85 ล้านบาทสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมีแล้วกว่า 10.09 ล้านคนนะครับเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านบาทครั้งนะครับขนาดที่มีร้านค้าเข้าร่วมและก็มีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ล้านค้าทั่วประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศรัฐบาลนะครับเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญสร้างสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจฐานรากและก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลจะได้ติดตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อให้ได้จัดทำเป็นข้อมูลมหาภาคนะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40นะครับใช้จ่ายได้วันละ333บาทนะครับรัฐบาลให้200บาทนะครับต่อวันแล้วก็เราเติมเงินอีก133บาทนะครับก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้วันละ333บาทนะครับแล้วก็ให้เงินแต่ละเดือนนะครับ 1,000 บาทก็ใช้ไปตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับไม่สามารถที่จะทบยอดไปเดือนต่อไปได้นะครับเดือนไหนใช้ 1,000 ก็ใช้ให้หมดใน 1,000 เลยนะครับไม่สามารถที่จะทบยอดไปได้นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่จะช่วยในการเรื่องของค่าของชีพกันนะครับมาตามความก้าวหน้าของกรมประมงนะครับกรมประมงนะครับเชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นนะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนะครับปี2569นะครับก็เป็นต้นแบบเพาะพันธุ์กุ้งแคระนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับสำเร็จรายแรกในไทยนะครับพร้อมพัฒนาฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับกรมประมงนะครับเชิดชูเกียรตินางสาวพัทรนิษฐ์ศิลวัฒนารุตนะครับเกษตรกรดีเด่นนะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแล้วก็พันธุ์ไม้น้ำนะครับประจำปี2569นะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้นแบบการเพาะเลี้ยงกุ้งแคระนะครับสายพันธุ์กรีนเอมิเรตนะครับแล้วก็กรีนลิลลี่นะครับได้สำเร็จเป็นรายแรกเลยนะครับในประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดเทคนิคแล้วก็วิธีการเพาะพันธุ์กุ้งแคระอย่างครบวงจรนะครับเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้สนใจนะครับพร้อมเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายนะครับสู่ตลาดต่างประเทศโดยเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตกุ้งแคระสวยงามอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับก็ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จและก็ความมุ่งมั่นนะครับในการยกระดับสัตว์น้ำสวยงามของไทยนะครับสู่สายตาโลกนะครับตามหลักมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนะครับนางสาวทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงก็ให้ความสำคัญนะครับกับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นนะครับอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อค้นหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและก็มีผลงานโดดเด่นนะครับด้านการเกษตรเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศนะครับตามข้อกำหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยผ่านการคัดเลือกจากหลากหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศจนได้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบทั้ง5ด้านทุกสาขาภาคการเกษตรนะครับสำหรับในปี2569นะครับเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและก็พันธุ์ไม้น้ำได้แก่นางสาวพัทรนิษฐ์ศิลา
วัฒนารุตนะครับเกษตรกรต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นในการริเริ่มนะครับเพาะพันธุ์กุ้งแคระสวยงามสายพันธุ์ใหม่นะครับป้อนสู่ตลาดสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงนะครับจากผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในประเทศและก็ทั่วโลกนะครับด้วยศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงและก็การพัฒนาสายพันธุ์นะครับส่งผลในประเทศไทยครับก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามอันดับต้นๆของโลกนะครับโดยในปี2568นะครับประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกนะครับได้ประมาณ 1,100 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับก็ครอบคลุมสัตว์น้ำสวยงามหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากัดนะครับปลาหมอสีปลาทองปลาหางนกยูงนะครับปลาสอดแล้วก็กุ้งสวยงามนะครับโดยเฉพาะกุ้งแคระสวยงามนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นนะครับจนสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้ถึงประมาณ50ล้านบาทต่อปีนะครับท่านผู้ฟังเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัตว์สวยงามที่ส่งออกนะครับทั้งนี้นะครับกรมประมงนะครับก็ได้เข้าสนับสนุนนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตนะครับในฐานะที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามนะครับตั้งแต่แรกเริ่มกิจการนะครับควบคู่กับการให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนฟาร์มและการพัฒนาฟาร์มการพัฒนามาตรฐานฟาร์มนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกนะครับอาทิมาตรฐานการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีการประเมินสุขภาพฟาร์มแล้วก็สัตว์น้ำการตรวจสุขอนามัยแล้วก็การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการนะครับเพื่อส่งออกนะครับซึ่งมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นนะครับก็ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์และก็ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะครับรวมถึงมุ่งส่งเสริมดำเนินการเพาะพันธุ์กุ้งแคระสวยงามนะครับตามแนวทาง BCG โมเดลนะครับโดยเน้นการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มนะครับซึ่งก็มีการสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมินะครับโดยใช้เครื่องปรับอากาศนะครับผ่านพลังงานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับมีระบบจัดการน้ำอัจฉริยะนะครับโดยการเปลี่ยนน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนนะครับผ่านระบบกรองแมงกานิสซีโอไรต์คาร์บอนเรซินแล้วก็ระบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับซึ่งก็สามารถผลิตน้ำสะอาดได้วันละ 10,000 ลิตรนะครับแล้วก็มีการใช้วิธีจากธรรมชาตินะครับจากสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็ใบม่อนนะครับเป็นตัวช่วยสำคัญในการปรับสภาพน้ำแล้วก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของกุ้งแคระนะครับส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับโดยเทคนิคเหล่านี้นะครับไม่เป็นไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตนะครับแต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็นแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดของกุ้งแคระได้มากยิ่งขึ้นนะครับนำไปสู่การพัฒนากุ้งแคระสวยงามสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับในตระกูลแคลิดีน่านะครับได้แก่กรีนเอมิเลียสแล้วก็กรีนลิลลี่นะครับซึ่งเพาะพันธุ์ได้สำเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทยนะครับด้วยจุดเด่นที่มีสีเขียวมรกตและก็ลวดลายที่สวยสะดุดตาของกุ้งแคระสายพันธุ์นี้นะครับทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับโดยทางฟาร์มมีตลาดส่งออกหลักนะครับได้แก่ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเกาหลีและจีนนะครับปัจจุบันนะครับนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตนะครับดำเนินกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งแคระสวยงามนะครับควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงผ่านสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพร้อมกับพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับโดยมุ่งถ่ายทอดเทคนิคการเพาะพันธุ์และความรู้พื้นฐานในการบริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งแคระอย่างครบวงจรนะครับเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ที่สนใจนะครับในฐานะเกษตรกรต้นแบบนะครับโดยก้าวต่อไปก็มีแผนขยายช่องทางการจำหน่ายนะครับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับทั้งในตลาดเอเชียยุโรปและอเมริกานะครับพร้อมเดือนหน้าขยายโรงเรือนผลิตกุ้งคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพฟาร์มเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตกุ้งแคระสวยงามอันดับหนึ่งของเอเชียในอนาคตนะครับทั้งนี้จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงจนเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับตลอดจนการเสียสละถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของการเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีนะครับจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับแห่งชาติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแล้วก็พันธุ์ไม้ประจำปี2569แล้วก็เข้ารับพระราชทานลูกรางวัลนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เป็นความสำเร็จของเกษตรกรไทยนะครับที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงนะครับก็จะทำให้มีผลผลิตที่ออกมานะครับก็
็มีการที่จะส่งเสริมเกษตรกรด้วยนะครับก็จะพัฒนาไปสู่ระดับเอเชียต่อไปนะครับสำหรับการประมงของไทยนะครับก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่จับสัตว์น้ำมาบริโภคอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อความสวยงามได้ด้วยนะครับ

ีนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็มาดูท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่นายฮุนมันเนสนะครับแจ้งประเทศไทยนะครับให้ UN นะครับเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับให้อันครอสนะครับหลังไทยยกเลิก MOU 14ฝ่ายเดียวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงกรณีนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชานะครับแถลงการยื่นโนติสถึงรัฐบาลไทยและเลขาธิการ UN นะครับว่ายังไม่ได้รับทราบนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประเด็นนี้มองว่าทำให้การเจรจาทวิภาคีสะดุดลงหรือเดินต่อไปไม่ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรในเรื่อง MOU 44นะครับโดยได้แจ้งให้ทางผู้นำกัมพูชารับทราบแล้วในกรณีประชุมอาเซียนซึ่งท่านก็รับทราบแล้วก็ยืนยันว่ารับทราบในที่ประชุมของอาเซียนซึ่งตนได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วที่ท่านบอกว่าก็ผิดหวังนะครับแต่จากนี้ไปก็ใช้หลักของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสนะครับดำเนินการต่อไปซึ่งเราก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเดินการต่อไปเมื่อไหร่นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะถูกมองว่าต่อหน้าและรับหลังนะครับไม่เหมือนกันหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามว่าใครมองล่ะครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นแต่มองว่าเหมือนกันหมดนะครับเมื่อย้ำถามว่าประชาชนคนไทยอาจจะมองกัมพูชาว่าบนเวทีโลกอีกอย่างแต่รับหลังแล้วเดินเกมอีกอย่างท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าอยู่ที่ว่าประเทศไทยเรายืนหลักอย่างไรนะครับมากกว่าและก็ประเทศไทยเราไม่ได้มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศเสียเปรียบนะครับครับนั่นก็เป็นท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นกันนะครับมาติดตามเรื่องของกุ้งกันบ้างนะครับหลังจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับเร่งขับเคลื่อน13มาตรการนะครับช่วยเหลือเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับที่ถูกประเทศมาเลเซียระงับนะครับเป้าหมายก็คือดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนนะครับนายกรณิตนวลจุ้ยนะครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับปลากระพงขาวจากมาเลเซียนะครับเริ่มเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณสูงขึ้นโดยพบว่าปลากระพงขาวนำเข้ามีสารเคมีและก็ยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการปกป้องและก็รักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียนะครับตามขั้นตอนจากบอไปหาหนักนะครับโดยทุกมาตรการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและก็ถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียนะครับเพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและก็ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้นเป็นระดับนะครับตั้งแต่ปลายปี2568เป็นต้นมานะครับกรณีประเทศมาเลเซียนะครับได้มีการระงับการนำข้าวกุ้งไทยนะครับ5สายพันธุ์นะครับได้แก่กุ้งลายเสือนะครับกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามไมส์กุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งน้ำเงินนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับโดยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าหน่วยงานของไทยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจะส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้ทางการมาเลเซียอย่างครบถ้วนนะครับจึงจะมีการนำมาประเมินมาตรการนี้ใหม่อีกครั้งนะครับหากเปรียบเทียบกับการดำเนินมาตรการของไทยแล้วนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับซึ่งมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบมาตรการผ่านหนังสือสถานทูตมาเลเซียลงวันที่28พฤษภาคม2569ถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับก็มีสำเนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและก็อาหารแห่งชาตินะครับก็มีกำหนดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อเร่งคลี่คลายประเด็นดังกล่าวและกระทรวงพาณิชย์พร้อมยกระดับจิบยกขึ้นหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องในระดับ WTO และก็อาเซียนนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับณ กัวลาลัมเปอร์จะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียนะครับในช่วงปี2569นะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะครับ300ถึง400ตันต่อเดือนนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนนะครับกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะครับ
ซึ่งมีการดำเนินมาตรการในเบื้องต้นนะครับ13มาตรการนะครับเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนนะครับซึ่งก็มีมาตรการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรดังนี้นะครับก็คือ1นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนนะครับโดยเฉพาะตลาดสำคัญนะครับอาทิจีนสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็หาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเมียนมาแล้วก็สิงคโปร์นะครับโดยมีการจัดกิจกรรมนะครับท็อปไทยแบรนด์นะครับที่คุณหมิงนะครับ11ถึง16มิถุนายน2566

ที่ยวนะครับที่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะครับแล้วก็เปิดจุดรับซื้อกุ้งนะครับโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะครับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งจากแหล่งผลิตพื้นที่เป้าหมายนะครับนำผู้ส่งออกก็โรงงานแปรรูปนะครับรับซื้อโดยตรงนะครับจากแหล่งผลิตพื้นที่เป้าหมายนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศนะครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจัดคาราวานสินค้าประมงเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศนะครับนำผู้ประกอบการและก็ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบนะครับเข้าร่วมออกร้านแล้วก็จัดกิจกรรม Business Matching นะครับในงานมหกรรมการค้าชายแดน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันที่19แล้วก็วันที่22มิถุนายนนะครับแล้วก็จังหวัดสระแก้วนะครับวันที่9ถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกผลกระทบนะครับไปจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้านะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการตอบโต้นะครับจากประเทศมาเลเซียนะครับหลังจากที่เราตรวจพบว่ากุ้งปลากระพงจากประเทศมาเลเซียนะครับมีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยนะครับก็มีมาตรการที่จะให้ประเทศมาเลเซียนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็มีใบรับรองที่ออกโดยภาครัฐนะครับแต่ว่ามาเลเซียก็ตอบโต้ประเทศไทยของเรานะครับโดยการระงับการนำเข้ากุ้งนะครับก็เราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับโดยการที่จะร่วมกันนะครับช่วยกันนะครับในการที่จะบริโภคกุ้งของประเทศไทยนะครับกุ้งที่ผลิตได้นะครับก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของเรานี่ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชเองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งที่เลี้ยงกุ้งที่สำคัญด้วยนะครับก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะครับก็เป็นการที่จะออกมาตรการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับว่าจะมีการระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับในการที่จะบริโภคกุ้งที่ผลิตแล้วก็มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็มีกุ้งหลายชนิดด้วยกันนะครับที่จะสามารถให้เราช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบริโภคกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและ

0: คลื่นลมแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0ได้ตลอด24ชั่วโมง ชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฉลิมพระชนมปัญษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธราพงศ์มีมุสิตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีศิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกียรติไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายคมสันต์อภิพันธ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

0: คู่บุญบารมีจักรีราชเคียงคู่บาทยาตราสหสีทะทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีทะคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวเสาวดีหนูเนี่ยวพลังงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
1: เมดโค้ Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน158

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 นถึง 16:30 นณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: คนเรานี้ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582646 สาขาลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับจำนวน

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต

0: ได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q Shop และ Q Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0955265775หรือ0990973355ชาวนันมาลีรายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
4: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
2: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
5: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหาบเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลัก4ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐ พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ไทยทั้งชาติกาบบาทบงธงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันฉลิมฝันพระพรรษาบรมราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายรวมศิลป์มานะจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เคียงคู่บาทยาตราสง่าสีทะทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีทะคือองค์ราชินีสีแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวมัทวรรณชัยสุวรรณสถิติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

การุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกตไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจายริณีเดชชำนาญนายด่านศุลกากรชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้า

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสี่ยสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเซียสิน 065-465-3638 คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้

0: ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
2: ์พลตรีวิทัยรายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Driveหรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
4: พลตำรวจเอกทัศชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันสำคัญเนื่องในวันพิเศษด้วยนะคะเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งวันนี้รายการ5แยกข่าวเรามาพบกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะออกอากาศผ่านทาง FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz นะคะแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีค่ะวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและยังมีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการค่ะทางด้านของคุณอภิสราคงมณีค่ะฝ่ายเทคนิคค่ะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะหลายๆช่วงรายการนะคะกับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็มีทั้งช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานแล้วก็ยังมีในช่วงของกลโกงมิจฉาชีพนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแต่เนื่องจากวันพิเศษในวันนี้นะคะก็มาพูดถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั่วประเทศกันก่อนค่ะมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยมีการจัดขึ้นในพื้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะจากนั้นในช่วงสายๆจังหวัดระนองมีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยค่ะในพื้นที่จังหวัดระนองก็มีการจัดขึ้นที่บริเวณฝายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นทางเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยมีท่านคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงค่ะในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีนะคะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้าจำนวน 200,000 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพรปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางน้ำไปจนถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยจังหวัดระนองเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนอกจากพิธีในวันนี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายค่ะช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งการถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มและการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงประมาณ 19:29 นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันบ้างค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: ค่ะรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะมาดูกันว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ด้านพลังงานหรือว่าบทบาทของรัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าการดำเนินการในด้านไหนบ้างค่ะเริ่มกันที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายกระทรวงพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคารเพื่อลดโลกร้อนค่ะโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคารซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเลยนะคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังบอกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานครั้งสำคัญภายใต้เป้าหมาย Net Zero Carbon ปี2550ค่ะซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันไปค่ะทั้งการเพิ่มพลังงานสะอาดและการลดการใช้พลังงานพร้อมกล่าวย้ำนะคะว่า Net Zero เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตและโลกของเรากำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงานไปสู่การแข่งขันด้านพลังงานและคาร์บอนค่ะนอกจากนี้กระทรวงพลังงานนะคะยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐสมาคมวิชาชีพภาคการศึกษาและภาคเอกชนค่ะในการร่วมกันผลักดันมาตรฐานอาคารประสิทธิภาพสูงการส่งเสริมโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะแล้วก็กรีนบิลดิ้งค่ะภายใต้แนวคิด MEA Index เพื่อยกระดับอาคารไทยสู่แนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จะเห็นผลด้านประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอาคารนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่อนาคต Net Zero ได้อย่างมั่นคงสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานเดอะโนว่า Expo 2026ได้ฟรีค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายน2569นี้ที่ฮอล์103ไบเทคบางนากรุงเทพพร้อมร่วมกันสัมผัสเทคโนโลยีที่มีการอัปเกรดอาคารแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนอาคารเก่าให้กลายเป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทยและโลกอนาคตแบบยั่งยืนด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งภารกิจแล้วกันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลด้านพลังงานนะคะทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานก็ได้มีการให้การต้อนรับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะค่ะในครั้งนี้ท่านเอกนัทเองก็ได้กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและหากสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้กับภาคพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งล้วนแล้วแต่มีมิติด้านพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่เพียงแค่จะมุ่งเน้นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการวางรากฐานและการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคตอีกด้วยค่ะ ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.เนี่ยมีการนำเสนอแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านยุทธศาสตร์5Iด้วยกันค่ะ5Iนี้นะคะเขาจะชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งด้านพลังงานทดแทนที่หลากหลายมากๆทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่หากมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะคะจะช่วยปลดล็อกและเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ทางสอท.ก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าหากรัฐบาลมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนี่ก็เป็น2ข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าวิกฤตพลังงานไทยในช่วงนี้นะคะก็มีการดำเนินการมาอยู่ตลอดในหลายๆด้านในหลายๆประเด็นด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเกี่ยวกับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
2: ค่ะกลับมาในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะปกติแล้วในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีกลโกงรูปแบบต่างๆที่แบบแตกต่างออกไปคุณผู้ฟังบางทีก็เป็นรูปแบบกลโกงเดิมๆที่มิจฉาชีพเนี่ยเขานำมาเล่าใหม่นำมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องมีการติดตามอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่แบบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับการเปิดกลโกงมิจฉาชีพในยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมในการหลอกซื้อของหรูๆผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะใช้เลข tracking ของพัสดุค่ะแล้วก็ไปฉกพัสดุออกมาโดยที่ยังไม่จ่ายเงินให้กับเจ้าของที่มีการขายของนี้นะคะพฤติกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการร้องเรียนจากผู้เสียหายประมาณ60รายทั่วประเทศนะคะพบว่ามีรูปแบบการหลอกลวงหรือว่าพฤติการของการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลยค่ะคือมิจฉาชีพเนี่ยจะทำการแฝงตัวมาเป็นลูกค้าแล้วก็ติดต่อขอซื้อสินค้าราคาแพงๆก่อนที่จะใช้ช่องโหว่ของระบบขนส่งค่ะนั่นคือการนำเลข tracking เนี่ยไปนำพัสดุออกมาโดยไม่ชอบส่งผลให้เคสล่าสุดค่ะเกิดเหตุที่การนาฬิกาหรูที่มีการตกลงกันว่าจะซื้อขายแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินให้ค่ะทีนี้เนี่ยนาฬิกาหรูเรือนนี้ก็หายไปนะคะโดยที่เจ้าของเองนะคะเขาก็ได้รับความเสียหายทางด้านของหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเรื่องนี้ค่ะว่าตนเองเนี่ยได้มีการโพสต์ขายนาฬิกาหรูรุ่นหายากผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาทาง LINE ค่ะพอติดต่อเข้ามาปุ๊บก็มีพฤติการเหมือนกับนักสะสมของตัวจริงเลยนะคะเขาเข้ามาปุ๊บเขาสอบถามรายละเอียดเชิงลึกว่า serial number ของชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรสภาพสินค้าเป็นยังไงประวัติการผลิตหรือการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือพอคนขายเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นตัวจริงนะน่าจะเป็นคนที่ชอบสะสมของแบบนี้จริงๆแล้วก็ติดต่อตั้งใจมาซื้อของชิ้นนี้จริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าผู้ขายเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนว่าคุณจะต้องทำการโอนเงินก่อน ก่อน 100% เท่านั้นถึงจะได้ของไปนะคะแต่คนร้ายเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการที่ขอเลข trackingเพื่อยืนยันการจัดส่งว่าเอ๊ะคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณส่งจริงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเจ้าของเขาต้องมีการไปส่งของก่อนจึงสามารถส่งเลข trackingให้กับผู้ที่จะซื้อของได้พอได้เลข tracking เรียบร้อยแล้วปุ๊บค่ะเขาไม่ได้ทำการโอนเงิน1ล้านบาทให้กับเจ้าของนะคะแต่ว่าเขานำเลข tracking นี้เนี่ยไปที่พัสดุค่ะเพื่อที่จะนำสินค้าออกมาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณผู้ฟังประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นค่ะก็สามารถนำของที่เขาติดต่อว่าจะซื้อเนี่ยนำออกมาได้โดยที่เขายังไม่ได้โอนเงินไปให้กับเจ้าของนะคะนี่ก็เป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งพัสดุที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผู้เสียหายรวมๆกันแล้วประมาณ60รายทั่วประเทศค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีการตั้งคำถามจากทนายของผู้เสียหายหลายรายนะคะว่าแล้วบริษัทขนส่งเนี่ยมีการทำงานยังไงทำไมถึงเกิดช่องว่างในลักษณะแบบนี้และการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่าสมรู้ร่วมคิดกับคนที่กระทำความผิดด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้เสียหายเองนะคะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทขนส่งพัสดุเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนในการชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยค่ะซึ่งพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยที่ยืนยันตรงกันว่ารูปแบบการหลอกลวงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนาฬิกาหรูหรือว่าการซื้อขายของอื่นๆที่เป็นในลักษณะของแบรนด์เนมก็ตามนะคะมีอยู่เยอะมากๆในกรณีแบบนี้ค่ะซึ่งโครงสร้างของการหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เขาก็มีกลไกในการแบบนี้แหละค่ะติดต่อไปนะคะทำทีสอบถามว่าอยากได้ของชิ้นนี้นาฬิกาหรูหรือว่าแบรนด์หรูต่างๆนะคะแล้วพอติดต่อสอบถามกันไปปุ๊บตกลงว่าจะมีการซื้อขายแล้วก็ทางผู้ขายเองก็ได้ต้องไปส่งของจนออกเลข trackingออกมาได้พอออกเลขปุ๊บค่ะเขาก็ดำเนินการในการนำเลข tracking นี้เนี่ยไปติดต่อที่พัสดุแล้วก็นำของออกมาโดยทันทีโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดค่ะวันนี้ก็มีวิธีการในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้มาฝากกันด้วยนะคะ1เลยค่ะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการโอนเงินแบบครบถ้วนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในอีก1ช่องทางนะคะถึงแม้ว่าจะอยากขายมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้ดีถ้าเกิดว่าเงินไม่ได้โอนมาเนี่ยก็จะต้องมีการระงับการขนส่งสินค้าไปก่อนค่ะแล้วก็2ไม่เปิดเผยเลข tracking นะคะจนกว่าธุรกรรมจะสมบูรณ์ค่ะ3เลือกใช้บริการขนส่งที่มีระบบยืนยันตัวตนที่รัดกุมมากกว่านี้ค่ะแล้วก็4สามารถติดตามสถานะพัสดุอย่างใกล้ชิดหลังจากมีการจัดส่งเอาไปให้นะคะแล้วก็หากพบความผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะนี่ก็เป็นพฤติการที่เราได้นำมาเล่าไว้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะกลโกงมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการติดตามในทุกๆวันเลยนะคะว่าเขามีกลโกงอะไรใหม่ๆออกมาค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทิ้งท้ายกันไปมาดูภาพรวมของไทยช่วยไทย plus นะคะ60 40สักนิดนึงค่ะบรรยากาศของจังหวัดระนองก็ต้องถือว่าคนใช้จ่ายกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะสถิติในการใช้จ่ายของไทยช่วยไทย plus อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเกือบๆ3ล้านเลยนะคะทั้งร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านค้าที่แบบเป็นร้านค้าย่อยๆค่ะถือว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะแต่ก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องของการกระทำความผิดในลักษณะที่แบบไปแลกเป็นเงินสดนะคะตอนนี้มีการกระจายไปผ่านทางช่องทาง LINE กลุ่มบ้างนะคะหรือช่องทางบอกต่อกันปากต่อปากบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงต้องถือว่ามีความผิดนะคะมีโทษทั้งปรับเป็นเงินสดแล้วก็มีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีๆนะคะแล้วก็การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายนอกจากคุณจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในทุกโครงการของรัฐบาลแล้วค่ะคุณยังต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวสารที่นำมาฝากในรายการ5แยกข่าวประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทระนองค่ะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวได้ใหม่นะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะและในอีกสักครู่นะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะสวทขอนแก่นเป็นผู้ผลิตรายการค่ะดิฉันณัฐวดีศิยาภัยและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.วันนี้สวทขอนแก่นนะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการและแพร่ภาพให้สวททั่วทุกภูมิภาคทั้ง70สถานีรับสัญญาณพร้อมกันค่ะรายการนี้ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งเป็นผู้ดำเนินรายการและสทขอนแก่นวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการมีเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดขอนแก่นให้พี่น้องประชาชนชาวอีสานได้มีกำลังใจที่ดีและเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าค่ะในโอกาสที่ชาวไทยชาวอีสานได้รับเสด็จพระองค์ท่านต่างปลื้มปิติและที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องของผ้าไหมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงให้ชาวอีสานชาวขอนแก่นได้มีการรักษาอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปจนได้นำสู่ตลาดและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปรับชมภาพบรรยากาศนี้ให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ต่างซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานเพื่อน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ช่วงนี้เชิญติดตามรับชมค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่นผ่านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญหันกลับมาทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างเป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงแก่ชาวอีสาน
1: มากับใครอ่ะจ๊ะ
2: มากับผู้ใหญ
1: ่เอามากับผู้ใหญ่
2: กับบ้านกับเมืองลูกหลาน
1: จ้ะผ้าเนี่ยงามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
2: หลานชาย
1: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปชีพลองทำนะลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
2: แม่
1: สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่ะจ๊ะ
2: ย
1: ังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าข้าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดไหวไหม
2: เฮ็ดอย
1: ู่นะจ๊ะแล้วบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่งจังหันเนี่ยยังมีคนที่สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายบ่ที่หลาย
0: ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทเพื่อพัฒนาลวดลายให้ประณีตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหายการพัฒนาฝีมือพระองค์ทรงสนับสนุนให้ช่างทอผ้าคิดค้นลวดลายใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมให้ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของขอนแก่นกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพได้ช่วยพลิกชีวิตครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ผ่านพิพิธภัณฑ์มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาค

0: เห็นลายผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าอย่างประณีตพระองค์ท่านรับผ้าไหมของชาวบ้านไปตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิตรดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่เป็นผู้ให้ชีวิตในการถักทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกใจหายยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเปรียบเสมือนแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่อจากนี้หน้าที่ของเราคือการสืบสารส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่ให้สูญหายตามความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประชาชนผู้ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมอำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์มาช้านานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนายกระดับจัดพื้นที่ก่อสร้างศาลาไหมไทยหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนสายพันธุ์ดีสำหรับเลี้ยงไหมออกแบบลวดลายผ้าที่มีทั้งลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่2ค่ะเชิญติดตามรับชมในช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งทางคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวถึงความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกนิกรชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปเชิญติดตามรับชมค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับผมนายอัศวินพรมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไหมไทยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยนำเอาโดยนำปราชญ์ชุมชนนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของวิถีนะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าไหมชุมชนนะครับสู่กระบวนการทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยร่วมมือกับปราชญ์ชุมชนนะครับสถานประกอบการนะครับที่มีการถักทอผ้าไหมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับในสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับเพื่ออนุรักษ์สืบสารนะครับรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของ

0: ประเทศไทยนะครับให้เยาวชนน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจนะครับได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราพร้อมที่จะผลิตกำลังคนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการสื่อสารต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่3นะคะในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานชาวชนบทได้กล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและให้สืบสารรักษาและสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลานและผืนแผ่นดินไทยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิติมาอนคทัศน์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยซึ่งในห้องนี้นะคะที่เรามาเยี่ยมชมในศาลาไหมไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยชั้น2บริเวณชั้น2ก็จะมีห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ซึ่งในห้องนี้จะเป็นการแสดงผ้าในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของเราที่นี่นะคะนอกจากผ้าถุงของเราแล้วในการตัดผ้าไหมนั้นเรายังสามารถที่จะออกแบบผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมของเราเป็นชุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสชุดที่เราสวมใส่เป็นชุดแสกก็ได้นะคะและชุดที่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงเอาไว้ในห้องนี้ก็จะเป็นชุดที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้แล้วก็ลายลวดลายที่จัดแสดงนี้เราเรียกว่าลายดอกผักแว่นลายดอกผักแว่นนั้นเป็นลายเดิมเป็นลายโบราณนะคะที่จัดแสดงเอาไว้แต่ว่าในสมัยใหม่นี่ก็คือหลังจากที่ท่านฉลองพระองค์ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลายราชินีค่ะก็คือลายเดิมเป็นลายดอกผักแว่น
3: ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตัวกระผมเองดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำด้วยท่านยศพลเวรุโกเศสนะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ได้สืบสารรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราเกิดแรงบันดาลใจจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและได้กล่าวชื่นชมกับบุคคลที่นำผ้าทอมือเข้าไปถวายพระองค์ในวันนั้นในปีพ.ศ. 2520นะและเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดลายต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างลายพระราชินีแห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดแสดงในส่วนการจัดแสดงกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับและที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยและพระองค์เองได้ฉายพระเนตรถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทำให้ประสบนิกรชาวอำเภอชนบทและภาคอีสานของเราได้สืบสารรักษาต่อยอดความเป็นผ้าไหมมัดหมี่จนส่งผลให้พวกเราได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ ตอบสนองงานในพระองค์และต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมมัดหมี่เมืองชนบทและส่งผลให้ยกระดับได้รับการจดแจ้ง GI ผ้าไหมมัดหมี่ของโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่าทิ้งผ้าไหมมัดหมี่ของเรามันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเราต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานรักษาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ได้อย่างสวยงามและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ

ศิลปะหัตถกรรมศิลปะชีพชั้นนำ

พระสุขนิกรไทยทวนนาหัวใจแตกทั้งสลายถ้าสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ค่ะสำหรับวันนี้นี่คือเรื่องราวที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการภายใต้การอำนวยการของนายสมบัติเชรัตผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นางอัจฉริยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทขอนแก่นลาไปก่อนรายการนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ฝากคุณผู้ชมคุณฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของสวทใดในการเป็นแม่ข่ายผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: นายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ชวิศาปทุมมารายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
2: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้งไทย
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อม

ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิราพรพรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

เวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพร

พระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกิดไกรเฉลิมพนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

รู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ที่การและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลา

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582646 สาขาลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุข

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับที่แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบ.ใบไม้ส.บ.ฤาษี

ษาสมเด็จพระราชินีจักรีสมัย3มิถุนาตวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ

ถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพนามเฉลิมชัย

ักษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

มัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

Meko Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน1

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้ดีเดย์แจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ฉลุยสุภมาศลุยยกระดับกฎหมายเลมอนลอมอบประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนรอบด้านดันสิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: นั้นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงเรียนเทศบาล1ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานในครั้งนี้มีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าขหาบดีและประสบนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีได้จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10รูปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์โดยมีประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกนอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อระลึกถึงพระคุณและขอพรจากทุกศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามได้ร่วมประกอบพิธีดูอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาทั้งสองเพื่อเป็นการขอบคุณในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปที่เดินออกรับบิณฑบาตรอบบริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีและความเป็นสิริมงคลของประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกคนต่อมากระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้ดีเดย์แจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ฉลุยกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกนำโดยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งปัจจุบันผลผลิตต้นฤดูกาลเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 20% เพื่อวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาล่วงหน้า ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอยตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงในโอกาสนี้ได้ส่งมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ของกรมการค้าภายในร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อช่วยลดต้นทุนและสนับสนุนการระบายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบริษัท KAF 9จำกัดสาขาหลังสวนเพื่อเยี่ยมชมการเปิดจุดรับซื้อทุเรียนภาคใต้และร่วมทำกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรคุณภาพสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อส่งสัญญาณความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าผู้ประกอบการและลงรับซื้อได้เข้ามาปักหมุดเปิดตลาดในพื้นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นได้ลงตรวจสอบศูนย์กลางการค้าทุเรียนใต้ณตลาดมรกตตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เพื่อติดตามบรรยากาศการซื้อขายหน้าลงและแผงรวบรวมทุเรียนพร้อมตรวจสอบสถานการณ์ราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์หลังลงพื้นที่ว่าจากการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการลงและผู้บริหารตลาดภาวะการค้าทุเรียนในขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกปลายทางสำคัญอย่างประเทศจีนโดยราคาซื้อในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้อย่างน่าพึงพอใจเช่นทุเรียนเกรด AB ราคายังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้นโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประสานผู้ประกอบการลงขนาดกลางและขนาดใหญ่จากจังหวัดจันทบุรีให้เข้ามาเปิดจุดรับซื้อเพิ่มเติมซึ่งในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชุมพรมีลงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งและจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตและเกิดการแข่งขันด้านราคาที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสำหรับประเด็นการส่งออกไปยังต่างประเทศรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ายังไม่มีข้อติดขัดใดๆกระบวนการส่งออกยังทำได้ปกติและสมดุลกับปริมาณผลผลิตที่ออกมาอย่างที่ตลาดมรกตนี้ลงต่างๆสามารถปิดตู้ส่งออกได้วันละ 2-3 ตู้โดยตลาดปลายทางประเทศจีนยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งภารกิจในวันนี้คือการคิกออฟมาตรการกล่องผลไม้โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้มอบให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่เพื่อใช้ส่งผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าบริการจัดส่งโดยมาตรการนี้ช่วยประโยชน์แบบวินวินทั้ง2ฝ่ายคือผู้บริโภคปลายทางได้กินผลไม้สดใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าส่งส่วนเกษตรกรและแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือที่กระทรวงพาณิชย์ทำมาอย่างต่อเนื่องและจะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปต่อมาสุภมาศลุยยกระดับกฎหมายเลมอนลอมอบประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนรอบด้านดันสิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายเลมอนลอซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้าและพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้โดยกฎหมายนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคโดยมีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าร่วมณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567ที่ผ่านมาตนได้สั่งให้สคบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการซึ่งตัวร่างกฎหมายมีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้ชัดเจนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะ หลักการสำคัญของกฎหมายนี้คือหากสินค้าชำรุดภายในเวลาที่กำหนดให้สันนิษฐานว่าชำรุดมาตั้งแต่วันที่ส่งมอบโดยแบ่งสินค้าเป็น3ประเภทคือสินค้าทั่วไปรถยนต์และจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีหรือ 10,000 กม.และจักรยานยนต์6เดือนหรือ 5,000 กม.นอกจากนี้สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ยังระบุระยะเวลาการขอเปลี่ยนสินค้าไว้ว่าผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ซื้อและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้าชำรุดนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองและขอขอบคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคที่นำเสียงของพี่น้องประชาชนมาสะท้อนในเวทีนี้สำหรับผู้บริโภคที่พบสินค้าชำรุดสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอป OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติด

กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีลงเต็มที่เวลา 11:46 นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพุทธศักราช2543นะครับการปฏิบัติหน้าที่ต่อดำรงพระอิสริยยศนะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาษาไทยเราเรียกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอร์โฮสเตสนะครับผู้ฟังคงเข้าใจได้ง่ายนะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่กับสายการบินแอร์อันดามันและต่อมาได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในการบินที่บริษัทการบินไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงสะสมประสบการณ์ด้านการบริการและการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยมครับส่วนการรับราชการทหารและทหารมหาดเล็กราชวัลลบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นและมีวิริยะอุตสาหะในการรับการฝึกอบรมทางการทหารอย่างดุดันและเข้มแข็งครบถ้วนในทุกกระบวนท่าหลักสูตรต่างๆนะครับโดยมีประวัติในการรับราชการสำคัญประมาณนี้นะครับหลักสูตรการทหารเนี่ยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนชั้นในร้อยชั้นในพันและสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบกรุ่น59ครับผมและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น91นอกจากนี้ยังทรงผ่านการฝึกหลักสูตรกระโดดร่มซึ่งพระองค์เป็นพระองค์เดียวนะครับที่เรียนกระโดดร่มตอนกลางคืนนะฮะในกองทัพเรือซึ่งเป็นอัจฉริยภาพและเป็นความสามารถของพระองค์ที่สูงส่งที่สุดในเรื่องของการทหารและหลักสูตรการขับเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับตำแหน่งสำคัญทรงเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนะครับและทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงครับพิธีราชาพิเศษสมรสสถาปนาพระอิสริยยศเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ว่าเราเว้นในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับเข้าเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิระลงกรวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งพระเกียรติยศสูงสุดแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับ
1: นี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ท่านอาจารย์ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดเลยเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านครับอยากให้อาจารย์ได้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งครับ
0: ท่านผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจพระองค์เนี่ยทรงงานมหาศาลในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคการสืบสานและการต่อยอดทรงพระสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาชุมชนและสตรีโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับการศึกษาและสาธารณสุขเนี่ยนะครับต้องอุปถัมภ์และสนับสนุนโครงการทางการแพทย์การบริจาคเครื่องมือแพทย์ในช่วงวิกฤตต่างๆรวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนครับพระองค์เป็นแบบอย่างของความสง่างามนะคุณผู้ฟังคงจะเห็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในฐานะทหารแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนในฐานะองค์พระบรมราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระปรีชาสามารถสนพระทัยในกีฬาหลายประเภทนะครับนะครับท่านทรงเข้าถึงประชาชนโดยทางด้านการกีฬาด้วยทรงฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขัน นะครับอย่างโดดเด่นเช่นกีฬาเรือใบไอฮอกกี้หรือฮอกกี้น้ำแข็งเห็นไหมครับคุณบอล
1: เห็นเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกเลยครับอาจารย์ครับ
0: ระดับโลกเลยนะครับระดับโลกกีฬาเนี่ยนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยท่านทรงนำกีฬาการแข่งขันจักรยาน BMX การวิ่งไตรกีฬาการกุศลเพื่อสุขภาพและเพื่อเกียรติในโอกาสต่างๆเป็นต้นนะครับพระองค์ทรงเข้มแข็งในสายตาของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับเชิญ
1: ต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับการเข้ามารับราชการทหารนะครับท่านเข้าสู่ตำแหน่งพลเอกหญิงในการรับราชการทหารพระองค์ท่านไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่ยศพลเอกหญิงทันทีนะครับ
1: ครับ
0: แต่พระองค์ทรงเริ่มนับหนึ่งและทรงไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับชั้นยศ
1: ครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นและการผ่านบททดสอบต่างๆการทหาร อย่างเข้มงวดนะครับจุดเริ่มต้นของกองทัพทรงเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2553ในตำแหน่งรักษาการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มียศเป็นเพียงร้อยตรีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการเลื่อนชั้นยศหรือการสั่งสมประสบการณ์เนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีและรับการเลื่อนยศขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงก็สังเกตนะครับพระองค์ทรงเป็นพลเอกหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในภาคสนามอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์อันทรกฎทรงฝึกกระโดดร่มดิ่งพระทุธาในเวลากลางคืนในทรงสำเร็จหลักสูตรการบินและการต่างประเทศทรงสามารถขับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินขับไล่ได้นะครับ
1: อ
0: ีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญสะท้อนถึงความไว้วางพระจันทร์ชัยสูงสุดในการที่ทรงรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรนะครับสรุปว่าหลักสูตรที่พระองค์ศึกษาเนี่ยนะครับ1คือหลักสูตรความมั่นคงระดับสูงของกองทัพบกกองทัพเรือหลักสูตรการบินส่งกำลังทางอากาศนาวิกโยธินเมื่อปีพุทธศักราช2559ทรงทำการกระโดดร่มลงทะเลนะครับในเวลากลางคืนณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นการฝึกขั้นสูงของกองทัพเรือซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินไม่เคยจัดมาก่อนนะครับความปรีชาสามารถของพระองค์หลักสูตรทหารรักษาพระองค์และการจู่โจมการฝึกยิงปืนรบพิเศษรวมถึงการฝึกยิงปืนฉับพลันและเข้าและยิงเป้าเคลื่อนไหวหลักสูตรการบินพลเรือนการกองทัพอากาศปีพุทธศักราช2553ทรงบินเอฟหน้า G41นะครับหลักสูตรการทหารมหาดเล็กนะครับนายทหารมหาดเล็กราชวัลลบทั้งนายร้อยและนายพันรวมหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเมื่อปีพุทธศักราช2554นะครับ
1: ครับ
0: ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงเข้าร่วมการฝึกสวนสนามถวายปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์อย่างต่อเนื่องหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่น91วิทยาลัยการทัพบกวทบรุ่น59เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงนำการแสดงดนตรีท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะครับราชวัลลบเริงระบำ
1: ครับ
0: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hop to the Body Slam นะฮะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีประกอบกับการเป็นทหารครับในงานวันราชวัลลบวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2568ทรงเป็นองค์ผู้บังคับการกองผสม นำสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สามเหล่าทัพนะครับการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเจ้าแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติราชกรณียกิจกรณียกิจในสถานที่ต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพจำของประชาชนในวันนั้นประชาชนมักจะเห็นพลเอกหญิงสุทธิดาพระอิสริยยศขณะนั้นในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศเดินตามหลังหรือขนาบข้างพระยานมาตรและรถยนต์พระที่นั่งด้วยท่าทีที่เข้มแข็งสง่างามและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดตามหลักการทหารรักษาพระองค์การปฏิบัติหน้าที่ของราชองครักษ์เวรในขณะนั้นจึงเป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้พระองค์เข้าใจในงานพระราชกรณียกิจและเข้าถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ต่อมาจะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชินีคู่บารมีในปัจจุบันครับ
1: ครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่พี่น้องประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้เห็นการเยือนมิตรประเทศในวโรกาสต่างๆเรื่องของเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทยที่งดงามและก็ถือว่าโดดเด่นสายตาชาวโลกครับต้องบอกว่าเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยนานาชาติต่างชื่นชมในความงดงามของพระองค์ท่านด้วยอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
0: คุณบอลกับอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาสม่ำเสมอเพราะว่าง
1: ดงามเหลือเกินครับอาจารย์
0: ติดตามเรื่องของพระเพชรพระพันปีหลวงคุณบอลก็คงจะจำได้นะครับ
1: ที่เราเคยคุยกันในรายการด้วย
0: ในรายการนะครับการเสด็จพระดำเนินเยือนมิตรประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเตียงบากเตียงไหลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นอีกมิติสำคัญที่นานาชาติจับตามองอย่างยิ่งนะครับเพราะในทุกว่าโอกาสพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นพูดวัฒนธรรมผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ผสมผสานด้วยความสมัยร่วมสมัย
1: ทันสมัย
0: บรรจงทันสมัยมากคร
1: ับ
0: นำมาซึ่งความชื่นชมของสื่อต่างชาติและผู้นำประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางในว่าโอกาสสำคัญที่เยือนต่างประเทศฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระองค์ทรงสร้างความประทับใจในระดับสากลครับทุกค
1: น
0: การเสด็จเยือนในสหราชอาณาจักรนะครับปีพุทธศักราช2566ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนถือเป็นเวทีระดับโลกรวมราชวงศ์และผู้นำทั่วโลกไว้มากที่สุดซึ่งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้รับการกล่าวขานและชื่นชมจากสื่อมวลชนแฟชั่นต่างๆทั่วโลกอย่างมากมายครับผมฉลองพระองค์ที่สำคัญในวันพระราชพิธีทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองลายดอกพิกุลสีเหนียวรังสีเหนียวรังคือสีเขียวอมเทาครับคุณบอล
1: ครับ
0: ตรงสายสะพายเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับความงดงามที่ต่างชาตินานาชาติชื่นชมเนี่ยในสื่อต่างประเทศหรือบล็อกเกอร์สายราชวงศ์ระดับโลกต่างยกย่องว่าพระองค์ทรงแต่งกายได้ถูกต้องตามราชประเพณีมีความสง่างามคลาสสิกและผ้าไหมไทยที่สะท้อนแสงไฟในมหาวิหารนั้นมีความระยิบระยับและประณีตราวกับงานศิลปะชั้นสูงส่วนการเสด็จเยือนเนปาลเมื่อปีพุทธศักราช2567นะฮะทรงเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยนะฮะสิ่งผมชื่นชมเรื่องผ้าไทยมากในดินแดนหลังคาโลกอย่างได้ประทับใจที่สุดของประชาชนเนปาลฉลองพระองค์ที่สำคัญในการเข้าเฝ้าและพบปะบุคคลสำคัญทรงเลือกฉลองพระองค์ที่ประยุกต์ร่วมสมัยทรงตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโทนสีม่วงและสีชมพูกลีบบัวซึ่งมีลวดลายที่คมชัดและละเอียดอ่อนครับผมความงดงามที่นานาชาติชื่นชมชาวเนปาลและสื่อท้องถิ่นต่างๆความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสง่างามของพระองค์นะครับจากเราพระราชกรณียกิจชาวไทยคงได้เห็นแล้วนะครับว่าความงดงามของพระองค์สง่างามมากฉลองพระองค์ผ้าไทยที่มีสีสันตัดกับพระสิริยภาพอันโอบล้อมด้วยขุนเขาของเนปาลทำให้พระองค์ทรงดูโดดเด่นนะครับและเต็มไปด้วยพลานามัยที่แข็งแรงจากทรงร่วมวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นในทริปนั้นด้วยนะครับการเสด็จเยือนประเทศสเปนเมื่อปีพุทธศักราช2567ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนะครับเราพูดไปแล้วว่าส่งกีฬาได้หลายชนิดนะฮะระดับนานาชาติที่เกาะมาโยกาฮะประเทศสเปนนะคุณบอลแม้จะเป็นทริปทางการกีฬาแต่ในงานเลี้ยงรับรองนั้นพิธีการของพระองค์ทรงไม่ละเลยเลยในการเผยแพร่ความเป็นไทยฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยประยุกต์ที่ออกแบบอย่างให้มีความธมัดธแมงและยังคงความหรูหราทรงผสมผสานผ้าไทยเข้ากับแฟชั่นสไตล์ตะวันตกอย่างลงตัวฮะความงดงามที่ชาวต่างชาติชื่นชมนั้นสื่อสเปนเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจในพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบระดับเอสนะฮะระดับความเข้มแข็งเพราะว่าเปลี่ยนมาฉลองพระองค์ผ้าไทยก็ปรับพระองค์เป็นพระบรมราชินีที่งดงามอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: และเพียบพร้อมด้วยรอยแย้มพระสวนอย่างอบอุ่นปีพุทธศักราช2569เร็วๆนี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาเมื่อวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ทรงเสด็จเยือนพระราชอาณาจักรสวีเดนนะคุณบอล
1: ครับ
0: ตามคำเชิญคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อร่วมงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของพระองค์แห่งสวีเดนนะครับคราวที่16ของสวีเดนภาพจำของประชาชนอีกในหนึ่งทรงสวมมงกุฎเพชรอันนี้เรียกว่ามงกุฎเพชรเทียร่านะครับเทียร่าในงานพระราชพิธีดังกล่าวข้างต้นที่ประเทศสวีเดนครับผืนผ้าเรื่องราวของชุมนุมชนไทยนะครับพระองค์ได้เรียนแบบหรือพระองค์ได้ส่งเสริมงานของพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทำให้เผยแพร่ไปทั่วโลกสิ่งที่ทำให้นานาชาติต่างยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามของฉลองพระองค์เท่านั้นนะคุณบอลแต่คือพระราชปณิธานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะทุกชุดที่พระองค์เลือกสวมใส่ไปในต่างประเทศนั้นล้วนเป็นฝีมือการทอของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับทรงนำผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมแพรวาผ้าไหมยกทองไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับหัตถกรรมให้สู่สากลอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนผู้แทนแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สง่างามที่สุดในบนเวทีโลกครับคุณบอล
1: ครับและเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องนำเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องของการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3และวันที่4มิถุนายนนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: การจัดที่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวาระมงคลพิเศษของชาวไทยและรัฐบาลหน่วยงานราชการนะถือวันนี้เป็นวันหยุดเป
1: ็
0: นวันที่สำคัญวันหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็จะมีพระราชพิธีสำคัญคือการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จดำพระราชดำเนินในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในวันที่3ถึง4มิถุนายนนะครับพิธีทางพุทธเนี่ยฮะมหาเถรสมาคมก็มีมติให้ทุกวัดจัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีการรจนาบทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษชื่อสุทิตาปรมะราชินีวรธานะคาถาเห็นนะครับเพื่อใช้สวดต่อท้ายในการเจริญพระพุทธมนต์และสวดทำวัดเย็นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนณวัดราชาธิวาสวรวิหารจะมีการจัดพิธีพระพุทธมนต์วัดณวัดคหายุสมะธรรมถวายนะครับอันนี้เป็นบทสวดมนต์นะครับถวายพระพรชัยมงคลส่วนการลงนามนะครับถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านคงได้ติดตามในทีวีนะครับกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสาธารณประโยชน์ส่งพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับการเจริญอริยมรรคออนไลน์เชิญชวนประชาชนเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยและถวายพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญนะคุณบอล
1: คร
0: ับ และส่วนการโครงการสมอุปสมบทหมู่นะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อหลอมรวมประชาชนให้กระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับส่วนในงานวันนี้เนี่ยเราจะมีเข็มที่ระลึกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกกับสำนักพระราชวังนะฮะเป็นตราสัญลักษณ์สี่รอบรัฐบาลได้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยการออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยตัวอักษรพระนามาภิไธยย่อสอจุดพอจุดภายใต้มงกุฎคติยะราชนารีและเบื้องบนมีเลข48เป็นสีทองตั้งอยู่บนแท่นดอกบัวขาวซึ่งแสดงถึงวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา48พรรษานะครับก็ควรจะระมัดระวังในการเข้าร่วมงานเนื่องจากในกรอบเวลานี้อยู่ในกลุ่มช่วงของสำนักพระราชวังอย่างคงไว้ทุกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชินีราชชนนีพันปีหลวงดังนั้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเฝ้านะครับรับเสด็จในพระราชพิธีอย่างเป็นทางการให้แต่งกายเครื่องแบบหรือชุดไว้ทุกเต็มยศตามที่ราชการกำหนดหรือสำนักพระราชวังจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือเส้นทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการทั่วคราวในช่วงวันที่3 4มิถุนายนนะครับก็วันนี้ข้อมูลเพียบพร้อมนะครับคุณบังครับ
1: ขอบคุณทุกท่านเลย
0: ทำให้ประชาชนได้คำว่าได้มองเห็นพระราชกรณียิกกรณียิกของพระองค์อยากให้ติดตามในข่าวพระราชสำนักครับคุณบอสครับสำคัญจริงๆเลยครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านช่วงปิดท้ายสักนิดหนึ่งครับอาจารย
0: ์วันนี้ทางรัฐบาลก็คงจะเป็นการจัดถวายพระพรชัยมงคลนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับพวกเราตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยท่านเราจะติดธงชาติธงของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการที่เราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลัง ก็ขอให้พวกเราชาวไทยทุกท่านเนี่ยนะครับเคารพแม้กระทั่งเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามขอให้ประชาชนชาวไทยน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวและสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักเป็นประจำทั้งเยาวชนจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับก็อยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักนะครับคุณบอลครับอันนี้คืออยากจะให้เห็นพระองค์ทุกพระองค์ที่ได้ทรง
1: งานหนักมาก
0: ทำงานหนักช่วยประชาชนครับคุณบอลครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ที่วันนี้ครับมาให้ข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ก็ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะนะครับรวมทั้งประดับธงชาติไทยนะครับธงอักษรพระนามาภิไทยสท.แล้วก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เหมาะสมด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมด้วยตลอดทั้งเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวจะขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปติดตาม1คอนเสิร์ตครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญเลยคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ26มิถุนายนครับที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
2: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับต้องบอกว่าแน่นอน26มิถุนายนย้ำนะครับ26มิถุนายนเราเจอกันครับนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เพจของถนนดนตรีได้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะนี่บอลเข้าไปดูล่าสุดเลยนะครับลองดูใครอยากมาต้องบอกเลยว่าคนเยอะแน่ๆนะครับคาดการคาดหมายคาดเดาได้เลยว่าคนจะเยอะมากๆนะครับลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับลงไปเลยใครที่อยากจะมานะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับชื่อก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานครับพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับงานจะเริ่มศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 18:00 นเป็นต้นไปห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับใครที่สนใจนะครับรีบเลยรีบเลยย้ำนะครับรีบเลยลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับมีโอ้หลายคนเลยนะไปชมเป็นประจำเลยนะครับบนเข้าไปดูอยู่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีหลายท่านเลยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งแบบสมาชิกระดับแพลตินัมระดับโกลนะครับแล้วก็โหเยอะแยะเลยใครที่เป็นแฟนประจำเนี่ยบอกลงแล้วครับผมนะฮะมีหลายคนบอกว่าลงเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะลองดูครับใครที่อยากมานะครับลองเข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับจุดพักนะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่วันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวทุกข้อความนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับต้องบอกว่า ว่ามีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับยิ่งยืนนานนะครับมีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับรักพระองค์มากๆเลยขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยและในช่วงเวลาวันนี้ 19:29 นณท้องสนามหลวงครับจะมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีก็จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลางนะครับส่วนในต่างประเทศครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเดี๋ยวก็ได้มีการติดตามกันด้วยผ่านทางรายการของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเน้นย้ำกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็สามารถที่จะติดตามพร้อมกันได้ครับเวลา 19:29 นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามเนื่องในโอกาสสำคัญในวันนี้พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเวลา 19:29 นั่นเองนะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับเรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่วันนี้ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่คุณรจนาแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณจารุณีด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็คุณสารณีนะครับวันนี้อยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับให้ได้มีความสุขกันในวันนี้นะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับข้อความพาไปดูหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของกองทัพเรือย้ำนะครับเรื่องราวสำคัญส่งท้ายกันหน่อยที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของด่านต่างๆล่าสุดครับกองทัพเรือย้ำส่งท้ายบอกว่าปิดด่าน 100% นะครับการส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาบอกเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดนนะครับโดยล่าสุดครับพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยครับว่า3มิถุนายน2569กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับกองทัพเรือยืนยันส่งท้ายนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามประมวลกฎหมายนะครับตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดโดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวด 100% ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเรื่องปิดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: มีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแล

0: พื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
1: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
0: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ก รณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ขณะนี้เวลา 19:14 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกนิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 น.นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจั

0: สวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12 นาฬิกานะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึก

0: นี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารี คู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
2: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็นเพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้

0: ในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปฏิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
0: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับซึ่งเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลภัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนพระพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะได้นำวรรณกรรมจากการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเขียนการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการเมืองและสังคมในมิติต่างๆค่ะเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงออกการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคและความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ายังคงทำหน้าที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่อยมาก็เป็นการประกวดที่จัดมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่ได้นำมาฝากกันนะคะในชื่อตอนว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์เป็นผลงานเรื่องสั้นประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

เรื่องราวแปลกประหลาดของผมกับพ่อเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนของปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งมันเริ่มต้นจากการมาถึงของชายหนุ่มท่าทางดีในสูทสีดำกับรถเก๋งสีดำของเขาลมร้อนกลางเดือนเมษายนโฉบผ่านหน้าดินเบาๆแต่ก็ทำให้ฝุ่นธุลีจำนวนมากปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศใบไม้สีน้ำตาลแห้งกรอบบนพื้นถูกกระแสลมผลักใสให้หมุนวนไปมาอย่างไม่เต็มใจชายหนุ่มร่างกำยำในสูทสีดำราคาแพงก้าวลงมาจากรถหรูสีดำเขายืนมองรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งไม่มีอะไรในบริเวณนั้นที่สามารถเข้ากับเขาได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวที่นั่นเป็นทุ่งนารกร้างจากการทำกินมาช้านานพื้นดินแห้งเป็นแผ่นลอกล่อนน้ำในหนองแห้งขอดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยมาแรมปีชายหนุ่มก้าวเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะรีบหนีพ้นจากเปลวแดดที่ร้อนระอุฝุ่นจากพื้นดินที่ขาดน้ำฟุ้งกระจายเกาะรองเท้าหนังที่ขัดไว้จนเงาวับเขาหยุดยืนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเลนแว่นกันแดดยี่ห้อดังสะท้อนภาพบ้านใต้ถุนสูงตัวบ้านสร้างจากไม้สีซีดเก่าสภาพโยเยจนพังมิพังแหลรอบบ้านเป็นดงหญ้ารกท่วมหัวการมาถึงของชายแปลกหน้าทำให้เสียงเอะอะของผู้คนที่ชุมนุมใต้ถุนบ้านเงียบลงสายตากว่า10คู่มองตรงมาอย่างเขาด้วยความแปลกใจและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้พบเขาพ่อหนุ่มหลงทางมาเหรอพ่อของผมร้องถามพลางแกะผ้าขาวม้าที่คาดพุงมาพาดไหล่ชายคนดังกล่าวสังเกตกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าอันประกอบไปด้วยชายหลายวัยปะปนกันตั้งแต่เด็กหนุ่มรุ่นกระทงอย่างผมจนถึงชายสูงวัยอย่างพ่อของผมนี่คือบ้านดอนสักทองหรือเปล่าครับคุณลุงชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างสุภาพเสียงของเขานุ่มทุ้มแล้วก็แฝงอำนาจอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพยักพเยิดให้พ่อของผมตอบพ่อจึงก้าวออกมาอย่างเสียไม่ได้เผยให้เห็นโต๊ะที่ปูผ้าไว้อย่างหยาบๆด้านหลังของพวกเราใช่ที่นี่คือบ้านดอนสักทองพ่อหนูมีอะไรล่ะพ่อเท้าเซเอลถามผมเสียวแปลบเมื่อเขามองไปทางด้านหลังของพวกเราก็คงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่แม้ว่าการพนันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่กระแสของกฎหมายสำหรับชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้มันติดดับมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มาถึงที่นี่ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้ชีวิตกันไปตามประสาผมเป็นในหน้าเขากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตรงหน้าคุณมาหาซื้อที่ดินเหรอดีเลยชาวบ้านที่เนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมายังผู้ใหญ่ดำเนี่ยแกมีที่ดินเป็นร้อยไร่เชียวนะคุณตาคงขี้เมาประจำหมู่บ้านให้ข้อมูลพลางบุ้ยปากมาทางพ่อของผมผมสังเกตเห็นพ่ออมยิ้มอย่างภูมิใจนิดๆก่อนที่จะเอ่ยปากกับชายแปลกหน้าคนนั้นเข้ามานั่งก่อนสิคุณพ่อเลื่อนสารพัดของบนแคร่ออกเพื่อให้ชายหนุ่มมีที่นั่งที่ดินที่นี่ถูกเหมือนกาบหมากว่าแต่คุณจะไปทำอะไรล่ะครับดินมันแข็งเหมือนหัวโจรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำท่าก็ไม่ดีฝนไม่ตกมาเป็นปีแล้วหนองใหญ่กลางหมู่บ้านนั่นก็ขาดน้ำมานานโคแล้วล่ะผมไม่ได้มาซื้อที่ดินแต่ว่าผมมีที่ดินมาขายเกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ในหมู่พวกเราล้อเล่นหรือเปล่าคุณมาขายที่ดินให้พวกเราก็เหมือนเอาควายไปกินน้ำในหนองแห้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคำพูดของไอ้สันเพื่อนสนิทของผมทำเอาพวกผมหัวเราะกันครืนหลายคนใส่หน้ากับคำพูดของชายหนุ่มผู้นั้นแต่ว่าในหน้าหนุ่มก็ยังคงมีสีหน้าวังเฉยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของชาวบ้านแต่อย่างใดที่ดินที่ผมมาเสนอขายวันนี้เป็นโครงการใหญ่
ที่ต้องการขายที่ดินเป็นจำนวนมากในราคาที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนบนโลกนี้ได้พวกผมยิ่งหัวเราะกับคำโฆษณาชวนเชื่อของนายหน้าที่ดินคนนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่อย่างไรเสียพวกผมก็ได้รับการศึกษาตามที่รัฐกำหนดเอาไว้อย่างสมภูมิไอ้ที่จะมาหลอกลวงกันนั้นไม่มีทางได้กินพวกผมหรอกเอาละพ่อหนุ่มยังไงก็อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วถ้างั้นลองบอกมาสิว่าที่ดินที่จะขายอยู่ตรงไหนผมรู้ว่าพ่อคงไม่เชื่อในหน้าคนนั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่ครั้นจะไล่เขาไปก็คงไม่งามนักผมขายที่ดินบนดวงจันทร์ครับเกิดความเงียบขึ้นอึดใจหนึ่งก่อนเสียงหัวเราะอีกครื่นใหญ่จะระเบิดขึ้นผมเคยสั่นหัวเราะจนตัวงอสมาชิกคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงบางคนถึงกับหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คุณท่านจะมาหลอกกันง่ายๆอย่างนี้นะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณผมพูดไปกลั้นหัวเราะไปมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่แยบยลเอาซะเลยหากจะหลอกกันซึ่งหน้าอย่างนี้เอาปืนมาปล้นกันเลยดีกว่าใช่ใช่ไอ้ดินน่ะพูดถูกกลับไปซะเถอะคุณชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนผมอันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้มักจะเห็นพ้องกับความคิดของพ่อและผมอยู่เสมอทั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นคนที่จบสูงที่สุดในหมู่บ้านดอนสักทองแห่งนี้ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนประจำอำเภอและผมควรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่พอฝนแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ข้าวในนาไม่ให้ผลพ่อจึงไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อผมจำต้องออกมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาประทังครอบครัวแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับเข้าเรียนอีกครั้งแต่เนี้ยก็ย่างเข้าปีที่2แล้วพวกเราก็ยังไม่มีเงินพอให้ผมได้กลับไปเรียนต่อเลยผมไม่ได้บังคับทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ฟังข้อเสนอก่อนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไม่เสียใจภายหลังชายหนุ่มยังพูดต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านในอนาคตที่ดินบนโลกนี้จะไม่สามารถทำกินได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์จะหมดไปจากการกระทำของพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องดูหมู่บ้านของพวกคุณเป็นตัวอย่างก็ได้คำพูดนี้ทำให้เกิดความเงียบงันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ในหน้าพูดนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านของเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำนาได้มากที่สุดในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงกันอย่างหนักโดยไม่สนใจคำตักเตือนของเกษตรกรในอำเภอในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนข้าวของเราก็ออกรวงน้อยลงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการตัดป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนาให้มากขึ้นแต่อย่างไรเสียผลผลิตก็ไม่มากเท่าที่ต้องการแม้ว่าพื้นที่นาจะมากขึ้นก็ตามสุดท้ายฝนก็หยุดตกพวกเราก็เลยต้องหยุดทำนาและผมก็ต้องหยุดเรียน

ทางรัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้ก็เลยปล่อยขายพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกคุณจะได้ขึ้นไปทำการเกษตรกันบนนั้นแทนแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องลวงโลกอย่างน่าไม่อายแต่วิธีการพูดของชายผู้นั้นชวนเชื่อยิ่งนักและเมื่ออ้างถึงรัฐบาลพวกเราก็เริ่มฟังกันอย่างตั้งใจทุกประเทศทั่วโลกได้รับการจัดสรรที่ดินบนดวงจันทร์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่มากเท่าชาติอื่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวที่ดินเปิดขายเฟสแรกนั้นถูกจับจองหมดแล้วโดยในทุนและนี่ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งเราเปิดให้เกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกรได้ส่งผลผลิตไปปลูกบนดวงจันทร์และชายผู้นั้นก็พูดหลักการทางเศรษฐกิจการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายผมแปลกใจว่าทำไมทุกคนรวมถึงผมยังคงนั่งตาปริบๆฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดอยู่เป็นนานแม้ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดเลยก็ตามฟังมานานๆสรุปเลยได้ไหมว่าที่ดินที่ว่านั้นจะขายเท่าไหร่แต่เพียงชายชราอีกคนในหมู่บ้านถามขึ้นในที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจขายให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบนดวงจันทร์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินดังนั้นเราจึงขายที่ดินเฟสนี้ให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าเฟสที่แล้วแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะฉันรอฟังอยู่ตาคงขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเราขายเพียงแค่ไร่ละ300บาทเท่านั้นครับเสียงอื้อๆดังขึ้นแทบจะทันทีที่ชายผู้นั้นบอกราคาผมนึกในใจว่าใครจะยอมซื้อที่ดินที่พวกเราไม่มีวันเข้าไปอยู่อาศัยได้แม้แต่ในความฝันก็ตามแล้วถ้าสมมุติว่าพวกฉันซื้อที่ดินที่นั่นแล้วพวกฉันจะเอาพืชผักขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วทุกคนก็พยักหน้าเงื่งักเห็นด้วยกับคำถามของพ่ออันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าทางเราจะจัดการให้ทุกอย่างเพียงแค่ทุกคนปลูกข้าวในนาของเราเองจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวให้กับรัฐบาลตามปกติโดยให้แต่ละคนเขียนหมายเลขโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์ไว้บนกระสอบข้าวแล้วทางเราเนี่ยจะนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นไปปลูกให้ในที่ดินของแต่ละคนอย่างเรียบร้อยพอครบ3ปีผมก็จะนำเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนดวงจันทร์มาคืนให้กับทุกคนครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้าวของเราถูกปลูกบนดวงจันทร์แล้วจริงๆผมถามขึ้นอย่างเหลืออดไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกคนสามารถดูแปลงนาของตนเองได้จากที่นี่แล้วนายหน้าคนนั้นก็ควักเอากล้องอันนึงออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกล้องสองทางไกลชนิดสองตาที่พบเห็นได้ทั่วไปเราจะแจกกล้องสองทางไกลให้เจ้าของที่ดินทุกคนเมื่อทางเราปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสามารถดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาได้จากกล้องอันนี้โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใช้กล้องนี้ดูไปยังผิวของดวงจันทร์ทุกคนก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเติบโตอยู่บนนั้นหลายคนรับกล้องไปผลัดกันส่องดูเราคงไม่เอาด้วยนะผู้ใหญ่โกหกกันเห็นถ้ามีอารู้เนี่ยรับรองถูกด่ายับแต่เพียงเป็นคนแรกที่เสนอความคิดของตนเองนั่นจึงทำให้คนอื่นๆพลอยเห็นพ้องต้องกันไปด้วยแม่ฉันคงด่าเป็นกระบุงเหมือนกันจะไม่เอาด้วยหรอกไอ้สันเสริมความคิดของมันฉันขอซื้อทุกคนหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกันตะคงควักเงินจากชายพกวางลงบนโต๊ะวันนี้นะฉันชนะโปถั่วมาฉันขอซื้อไร่หนึ่งแล้วกันพนมทุกคนส่งเสียงอื้ออึงอีกครั้งเพื่อห้ามปรามตะคงไอ้คงเองน่ะเก็บเงินไว้ให้เมียซื้อกับข้าวกับปลาไม่ดีกว่าเหรอตะเพียนบอกความเห็นไอ้ฉันเนี่ยนะมันคนขี้เมาไปวันๆคิดมาตั้งนานนมแล้วว่าจะกลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเอาแต่เล่นถั่วโปไปเรื่อยเห็นทีวันนี้คงเป็นวันที่ฉันจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วล่ะทุกคนนิ่งเงียบฟังความคิดของตะคงขี้เมาถ้าต้นข้าวของฉัน
มันไปเติบโตบนดวงจันทร์ได้จริงก็คงดีไอ้โลกนี้มันก็ส่อมซ่อผุพังลงทุกวันน้ำถ่าดินดอนก็ไม่เหมาะสมจะทำกินอีกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์จริงๆมันจะได้มีข้าวไว้กินนะพี่ผู้ใหญ่ตะคงสบตาพ่อนิ่งนานแล้วถ้าไอ้หนุ่มคนนี้มันหลอกเราล่ะตะคงพ่อถามยังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครแล้วคงด้วยสงสารตะคงขี้เมาที่แกมีเงินไม่มากนักถ้าถูกหลอกไปจะเสียใจเปล่าๆอู้วะพี่ผู้ใหญ่อย่างน้อยข้าวในนาของฉันฉันปลูกเอาไปขายฉันก็ได้เงินที่เหลือมันจะไปปลูกบนดวงจันทร์หรือไม่มันก็เรื่องของมันแล้วหรอวะตะคงตบเข่าฉาดใหญ่อ้าวแล้วเงิน300ล่ะลุงไอ้สันถามด้วยความห่วงใยข้าก็คิดว่าข้าก็ซื้อกล้องนั่นถ้าส่องนาบนดวงจันทร์ไม่เห็นก็เอาไว้ส่องอีพวกสาวๆอาบน้ำที่ท่าน้ำจะเป็นอะไรไปพูดจบตะคงก็หัวร้อนลั่นแต่มาพวกเราเองแอบอดยิ้มกันไม่ได้เอาเอาเงินไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างวะตะคงยัดเงินใส่มือในหน้าคุณลุงก็ลงชื่อในสัญญาแล้วก็เลือกที่ดินได้เลยครับชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้น

0: ดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่กระสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้า

0: นับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทางด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทางนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอ95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้วันหยุดราชการค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆค่ะวันนี้มานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันยังมีสาระพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ฝนตกทุกเย็นเลยก็ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของไข้หวัดเพราะว่าฝนตกทุกวันระอองฝนหลายคนบอกว่าก็อยู่ในที่ที่พ้นฝนแล้วนะบางทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นหวัดไม่สบายได้อาจจะเกิดจากระอองฝนเราก็ต้องดูแลสุขภาพปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยบางทีบอกว่าโอ๊ยฝนก็ไม่ได้ฝาดระอองฝนก็อาจจะเข้ามาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันฝากดูแลสุขภาพร่างกายของทุกๆท่านเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านฟังวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงทันเวลาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขโดยล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องของรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพุทธศักราช2569ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไปประกาศฉบับดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับความต้องการด้านบริการสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุโดยเครือข่ายทั้งด้านสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขและรวมถึงสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมประมาณ190แห่งเพิ่มเป็น227แห่งค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น37แห่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตค่ะตามประกาศฉบับใหม่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์โรงพยาบาลจิตรเวชสงขลาราชนครินทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลทางด้านของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่คือล่าสุดนะคะที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าทางด้านเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศค่ะเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตนั้นเป็น227แห่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการช่วงหน้ามีเรื่องราวของวัยเก่ามาฝากกับท่านฟังวัยเก่าที่พูดถึงนี้ก็คือผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเรานะคะเราพร้อมที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นเพลงว่าเพราะค่ะนำมาฝากในรายการสารสารพันเช่นเคยวันนี้ท่านฟังอยู่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับสาระเพลงว่าเพราะเช่นเคยเข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วค่ะช่วงแรกได้มีการพูดคุยกับท่านฟังไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เราจะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือวัยเก่าที่บอกว่าวัยเก่านี่คือเก่าจริงๆนะทั้งประสบการณ์ความรู้การดำเนินชีวิตแล้วก็การความรู้ที่ต้องบอกว่าพิเศษพิเศษในเรื่องต่างๆที่ก็มีการได้แนะนำพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างรุ่นเราเนี่ยนะท่านผู้สูงวัยเก่านี่เขาก็จะมีประสบการณ์มากก็จะบอกเราแนะนำเราในหลายๆเรื่องเหมือนกันตอนนี้เราก็ถึงในช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลท่านกันบ้างแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุถึง 36% ที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางบ้านเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาจจะมีการทำงานกันอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจของครอบครัวก็จะมีทางด้านของผู้สูงวัยเก่าตรงนี้ที่สามารถช่วยงานลูกหลานหรือว่าธุรกิจภายในบ้านของเราได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้กับกลุ่มนี้ก็คือวัยเก่ากลุ่มนี้ได้คือความสะดวกสบายในการที่เขาจะทำงานอยู่กับบ้านอย่างไรให้สะดวกและลดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากๆเลยนะอันนี้เราลองมาเช็คดูสิว่า6จุดสำคัญในพื้นที่ทำงานของวัยเก่าอย่างคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเขามีพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องดูนั่นก็คือมีแสงสว่างพอหรือเปล่ามีจุดให้ท่านแวะยึดเหนี่ยวไหมนะคะบางทีเดินไปขาอาจจะชาเส้นยึดนะเพราะว่านั่งทำงานเยอะเราก็ควรจะมีราวจับนะคะให้ท่านได้หยุดแล้วก็มีไว้เหนี่ยวยึดร่างกายของท่านเพื่อลดการหกล้มหรือว่าล้มลงไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้มีพื้นที่ต่างระดับนะคะให้ก็คือต้องปรับให้เป็นพื้นที่ลาดแล้วหรือยังเราพยายามลดพื้นที่การทำงานให้เป็นพื้นที่ต่างระดับจะดีก็คือไม่ให้มีพื้นที่ต่างระดับเยอะบางทีท่านเดินอยู่ท่านก็สะดุดนะคะห้องน้ำเนี่ยไกลไปหรือเปล่าควรอำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้โรคต่างๆบางทีก็เข้าห้องน้ำบ่อยนะคะผู้สูงวัยมีพื้นที่ลื่นหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะชุมชนบ้านไหนคือดูแล้วเนี่ยทั้ง6จุดเรามีข้อบกพร่องอันใดแต่แล้วก็เป็นพื้นที่รวมกลุ่มของการทำงานของผู้สูงวัยเราก็ต้องปรับปรุงนะเพื่อความสะดวกให้ท่านได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อในครอบครัวอย่างดีที่สุดค่ะที่มาตรงนี้ค่ะจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็นำข้อมูลตรงนี้มาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของการจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันนี้ต่อเนื่องกันเลยเรามาดูกันเอาไปดูพื้นที่ในห้องนอนกันก่อนพื้นที่ในห้องนอนนะคะเราควรปรับว่าพื้นที่อย่างน้อยต้อง 16-18 ตารางเมตรค่ะจัดห้องไว้ก็คือควรที่จะอยู่ชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์ลบมุมให้เรียบร้อยบางทีอาจจะเกิดการกระแทกได้เตียงยาวไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรค่ะมีปุ่มหรือว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณหัวเตียงให้ท่านมีพื้นที่เผื่อระยะหมุนวีลแชร์ 1.5 เมตรค่ะเอาไปดูที่ห้องน้ำกันอันนี้สำคัญด้วยระดับพื้นเท่ากับห้องนอนค่ะใช้วัสดุประเภทผิวพื้นที่กันลื่นนะคะเพื่อป้องกันการลื่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุของท่านและที่สำคัญต้องมีราวจับค่ะเพื่อที่จะพยุงตัวของท่านตะแกรงกันส่วนเปียกและก็แห้งอันนี้สำคัญโถส้วมนะคะควรมีส่วนโค้งเว้าของด้านหน้าค่ะการใช้ก๊อกน้ำแบบก้านโยกปัดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงวัยที่อยู่ภายในบ้านของเรา
ห้องนั่งเล่นก็ควรที่จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบหน้าต่างบานใหญ่ก็ควรสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรและที่สำคัญข้อควรระวังนะระวังเซอร์วิสไฟค่ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดปิดได้ง่ายบันไดค่ะควรมีราวจับที่มั่นคงแล้วก็ไม่ชันไม่ควรมีธรณีประตูนะคะเพราะว่าท่านอาจจะสะดุดหกล้มได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟลดการเกิดไฟลัดวงจรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้ตามจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้กับท่านฟังได้รับฟังกันในรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสารสารพันค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆปิดท้ายกันสำหรับท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2568จนถึงปี2569เรียกว่าโอ้โหเขาบอกว่ากว่าตารางรางวัลระดับสากลโอ้โหถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่จะทำให้ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ค่ะเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะยังมีความผันผวนแต่ว่ารัฐบาลเองตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงรุกส่งผลค่ะให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึงปี2569ตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยค่ะยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกมาถึงหมู่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่อันนี้คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026ค่ะในสาขา Natural and Scenery นะคะจากเวที ITB Berlin จากประเทศเยอรมนีมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาถือว่ายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคู่คู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และปิดท้ายที่จังหวัดเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับค่ะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารFrost นะคะ Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ค่ะชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มของดิจิทัลนะ normal อย่างต่อเนื่องค่ะโดยรัฐบาลก็ตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะถือว่าเป็นความปรับปลื้มมากเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมค่ะในหลายๆรางวัลสำหรับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านของสังคมวัฒนธรรมที่ดีเราฉายแววไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆการตอบรับก็คือนักท่องเที่ยวให้การยอมรับว่าอูมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีความสุขเป็นการต่อยอดบอกต่อกันให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นหมายถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาในรายการสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันแชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมล

0: ิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทางนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
5: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีลงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผล

0: ผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Still on My Mind เมื่อปี2508และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ค่ะและเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind จากการขับร้องของเจฟฟ์รีสมิธ

พลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37คือ Still on My Mind ที่คุณเจฟฟ์รีสมิธขับร้องจบไปนั้นเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรขอจงทรงพระเกษมสำราญ

นั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีคุณกศิราวานิชกุลโชคเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของวิภาสีจ้อยสูงเนินและอันนบฤทธิมณีและวันนี้ราชการหยุด1วันนะคะต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์หน้าเพลินใจผลงานของครูเอ๋อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันนะคะคุณวินัยจะต่อได้เพลงบุหลันด้านเมฆเป็นเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องค่ะครูเวศใส่ทำนองและโพ้นขอบฟ้าโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนะคะ

นั่นคือ3เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คือหน้าเพลินใจบุหลันด้านเมฆและโพ้นขอบฟ้าชุดต่อไปจะเป็นเสียงคุณมัทนามุรากุลในเพลงแรกคือเพลงดอกไม้สายลมคุณมัทนานำมาบันทึกเสียงในภายหลังค่ะและระบุว่าผู้ประพันธ์คำร้องคือคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อนะคะเพลงที่สองโดยคุณบุษยารังสีในเพลงยามราตรีคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและราตรีสวรรค์ต้นฉบับเป็นของคุณมัทนามุรากุลค่ะคืนนี้คุณวรนุชอารีขับร้องและเป็นการร้องเนื้อเต็มที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งไว้ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลง

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามรกุลในเพลงแรกผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะชื่อเพลงภาพลวงตาคุณวินัยจะต่อด้วยเพลงกล่อมรักเพลงนี้ครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะและเพลงที่3กล่อมวนาโดยคุณชวลีช่วงฤทธิ์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

อนฝันทั้งคืนทั้งวันฝันเห็นรำพัน

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงภาพลวงตากล่อมรักและกล่อมวนาคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีบันทึกเสียงเพลงใต้ร่มไทรเอาไว้นะคะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเอื้อค่ะและต่อด้วยสุนทรภรณ์ในเพลงปลอบใจตัวครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวฟังเพลงแผ่นดินทองขับร้องโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้ม

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิตติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ความแก่เราได้มาฟรีๆแต่ความดีเราจะต้องทำที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณเช้าวันนี้อาตมาบุษรีเมธังโกโรเจ้าอาวาสทุ่งไผ่ก็นำข้อคิดสกิจใจมาฝากได้พูดถึงเรื่องสิทธิหน้าที่ตามหลักธรรมะแล้วก็เกี่ยวโยงกับการใช้ชีวิตในสังคมมาพอสมควรวันนี้ก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของเสรีภาพสิริภาพหรืออิสระภาพนะกับมีความหมายใกล้เคียงกันคนเราเนี่ยเกิดมานะฝรั่งบางคนคิดว่าเกิดมาเป็นเสรีนะเป็นการต่อต้านนะความเชื่อที่ว่ามนุษย์เราเกิดมาเป็นทาสเป็นลูกน้องของบางคนอะไรต่างๆนะถูกใช้งานต่างๆก็เลยประกาศว่าเราเกิดมาเป็นอิสระเสรีนะเราเกิดมามีความเป็นไทยที่ไม่มีเอาอยากนะแบบคุ้มกับเป็นใหญ่ในตัวเองนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเชื่อชูดงการเนาะความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยต้องมึงผาอาศัยผู้อื่นนะพ่อแม่เลี้ยงดูเรานะเกิดมาแล้วเราปล่อยไว้ตายทุกคนนะไม่มีใครให้ปัจจัยสี่หรือเสื้อผ้าอาหารเรายังพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่นะแล้วเราก็ยังมีการเติบโตมาด้วยการด้วยความรักความอดใจใส่แล้วก็มีความผูกพันกับพ่อแม่กับปู่อุปการะในมีความกตัญญูกตเวทีนะโดยเมื่อเรามีด้านดีก็คือผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเด็กนะให้เติบโตขึ้นมาด้วยความอุ่นใจแต่ขณะเดียวกันเด็กก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีความรับผิดชอบนะที่จะต้องดูแลตนเองนะพึ่งตนเองให้ได้แล้วก็ดูแลผู้ใหญ่ดูแลสังคมดูแลคนแก่คนเฒ่าที่ต้องอาจต้องเจ็บป่วยหรือนะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากลูกหลานแล้วนะยิ่งต่อไปเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยเราก็ต้องสอนว่าให้เน้นความกตัญญูกตเวทีเราอย่าให้ความกตัญญูกตเวทีในทางที่ผิดเนาะในบางสังคมเนี่ยเป็นเน้นความกตัญญูกตเวทีเป็นเงื่อนไขบังคับนะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างพ่อแม่เลือกคู่ครองให้ก็ต้องทำตามพ่อแม่นะหรือว่าเถียงพ่อแม่ไม่ได้ออกนอกทางไม่ได้นะเด็กรุ่นใหม่ก็ถามว่าถ้าพุทธเจ้าที่เจ้าชายศาสตร์เชื่อฟังพ่อทุกอย่างนะพระเจ้าโทสนาไม่อยากให้ออกบวชเนี่ยเขาไม่มีพุทธเจ้าหรอกนะแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ได้เดินตามพ่อทุกอย่างนะท่านก็มีเหตุมีผลของท่านเมื่อท่านโตแล้วท่านก็อาจจะมีหนทางมีเรื่องมีแนวทางมีพุทธผลของท่านอันนี้ก็เล่าในเชิงนะทุกคนมีอิสระภาพนะที่จะเลือกแต่เลือกแล้วต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะเสรีเสรีภาพต้องคู่กับความรับผิดชอบเราเลือกอะไรเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยนะไม่ใช่ว่าทำอะไรทำใจชอบแต่ไม่รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยังเรียกไม่เติบโตพอนะทีนี้สำหรับเรื่องเสรีภาพของเราคิดสมัยใหม่เนี่ยมีด้วยกันสองด้านนะแม้ในรัฐธรรมนูญหรือว่าในทางการเมืองก็บัญญัติไว้เนาะเรามีเสรีภาพในด้านหนึ่งคือ freedom from นะคือเสรีภาพจากความหวาดกลัวจากความไม่ปลอดภัยนะมีเสรีภาพจากความโง่เขลานะมีเสรีภาพที่เราต้องอิสระไม่ถูกนะรังแกเบียดเบียนกดขี่เหยียดหยามต่างเป็นต้นนะอันนี้เราก็ควรจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้จาก freedom fromฟอร์มสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะแต่กันเดียวกันแล้วก็มีฟรีดอมทูนะก็คือมีเสรีภาพที่จะทำสิ่งที่ดีๆแสวงหาชีวิตที่ดีนะเช่นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามีเสรีภาพในการศึกษาเล่าเรียนในการประกอบอาชีพนะในการแสวงหาชีวิตที่ดีนะไม่ควรจะถูกปิดกั้นไว้นะโดยข้ออ้างเรื่องเพศบ้างเรื่องความเชื่อทางศาสนาบ้างหรือเกิดชนชั้นจากว
ันหน้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ให้ความเสมอภาคกันนะเลยมีคำขวัญของฝรั่งเศสนะการปฏิวัติบอกว่ามีเสรีภาพมีเสมอภาคแต่สองอย่างนี้ไม่พอนะถ้าเรามีในเรื่องเสรีภาพกับเสมอภาคเนี่ยสังคมไม่ปรองดองกันนะเพราะทุกคนต้องการเป็นใหญ่ทุกคนต้องการส่วนสิทธิ์ส่วนตัวเองนะเขาบอกต้องมีพลภาพเลยคือความเป็นพี่เป็นน้องความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันอิสรภาพก็อาจจะคือเสรีภาพก็เป็นในส่วนของอิสระเสรีเสมอภาคก็เป็นเรื่องความเท่าเทียมกันนะส่วนพลภาพก็คือเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พิเรนเกื้อกูลกันอย่างที่อธิบายมาตอนต้นนี่ถ้าคนเราคำนึงถึง3อย่างนี้อยู่ในจิตใจก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบนะหนึ่งเรามีอิสระที่จะเลือกมีชีวิตที่ดีได้แน่นอนนะพุทธะสอนกฎแห่งกรรมนะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราสามารถพัฒนาชีวิตเลื่อนชั้นชีวิตเราได้นะไม่ถูกนะถูกสะกดกันไว้ด้วยระบบวรรณะหรือด้วยความเชื่อนะที่เป็นการตีตรานะบางคนไม่เชื่อเราเป็นคนบาปหนาบาปหนักมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยเกิดมาต้องมาใช้กรรมเก่านะเขาเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงโสเภณีนะแกคิดว่าแกมีกรรมเก่าเกิดชาตินี้ต้องมาปรับข้อกรรมเป็นโสเภณีแล้วก็เชื่ออย่างเงี้ยก็ไปมีชีวิตอย่างเงี้ยตลอดชีวิตแล้วอาจจะผิดพลาดเพราะว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เนาะอยากให้กำลังใจว่ากฎแห่งกรรมเราทำตัวใหม่เราก็เริ่มต้นที่ดีได้แต่ถ้าว่าเราเกิดมาได้เปรียบเกิดมาดีเกิดมาสว่างแล้วจะปล่อยตัวเฉยทลายมีอบายมุขเราก็อาจจะตกต่ำกลายเป็นคนมืดก็ได้นะแล้วมาสว่างไปมืดนี่น่าเสียดายมากจำคนมามืดจะไปสว่างนะนี่ก็น่ายกย่องดีสุดคือมาสว่างไปสว่างนะแย่สุดคือมามืดไปมืดอย่างนี้ไม่เริ่มพบความสุขความเจริญเลยนะพอมีความอิสระก็มีความยุติธรรมคือความเสมอภาคด้วยนะและเนื้อความยุติธรรมก็คือให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความรักความเกื้อกูลนี่พลานุภาพถ้ามี3อย่างนี้ในจิตใจเราเนี่ยนะสังคมสมัยใหม่กับคติความคำสอนทางศาสนาก็ไปกันได้นะก็คือให้มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมในความยุติธรรมแล้วในความนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อกันท่านอาจารย์พระท่านก็มีแนวคำสอนดีๆนะเรื่องเสรีภาพเนี่ยนะท่านบอกว่าอย่างเสรีภาพที่เรารู้จักกันมันจะเป็นเสรีภาพจากข้างนอกนะเสรีภาพจากการไม่ถูกบังคับผู้อื่นบังคับทางการเมืองไม่ถูกนะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนะแต่เราอาจจะไม่มีเสรีอิสระภาพหรือเสรีภาพภายในก็ได้เช่นเราตกเป็นทาสของกิเลสนะกิเลสบงการใส่หัวให้เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ชอบกินชอบเที่ยวนะยังหลงไหลในกินกามเกียรติเนี่ยชีวิตก็ต้องเหน็ดเหนื่อยไปต่อสนองสิ่งเหล่านั้นมาหงแหนรักษาไว้ก็ลำบากนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเรานะท่านก็สอนให้เราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสนะเพราะนั้นการเป็นสิริภาพภายในคือจิตใจอิสระอันนี้สำคัญกว่าพอจิตใจอิสระจากความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสแล้วนะความยุติธรรมก็ตามมานะแล้วความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลก็ตามมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะบางทีเราใช้กฎหมายหรือใช้มาตรการภายนอกผู้คนอาจจะไม่รู้เท่าทันหรืออาจจะมองไม่เห็นนะว่าเรายังเอาเปรียบคนอื่นอยู่หรือว่าเรายังถือโอกาสนะยังไหลตามอำนาจกิเลสอยู่แต่ถ้าเรานะปลดเปลื้องนะกิเลสในจิตใจนะให้หมดไปได้มีเสรีภาพจากกิเลส
ให้ดูเกียรติครบดำได้จะทำอะไรก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลและบุญพุทธคุณของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคุณเราจิตใจบริสุทธิ์มีภาคุณาแล้วมีภาคุณาคุณช่วยเหลือสัตว์โลกให้มีผลทุกตามด้วยนะคนเราถ้ามีปัญญาเนี่ยแล้วก็มีใจบริสุทธิ์จะทำการสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นอันมากต่อไปแน่นอนขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
9: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วง และยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิระตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับแรม4ค่ำเดือน7ครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับทักทายกัน1ชั่วโมงตรงนี้ครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีพี่น้อยด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับน้องโจสวิสมนัสนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้น้องแดนอัคเดชคำเพียระดูแลพวกเรานะคะ
1: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีข่าวแรกเลยนะฮะน้ำมันขึ้นราคานะครับผม
0: ใช่แล้ววันนี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้ว
1: ก็ตั้งแต่ช่วงตีห้าก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ได้ฟังข่าวตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันได้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับนะครับการขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการแจ้งขึ้นราคาน้ำมันเมื่อตีห้าที่ผ่านมาก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับดีเซลนั้นขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ดีเซล B20 หรือว่าไฮดีเซลนะครับถ้าเป็นของทางปั๊มบางจากหรือว่าปตท.ตอนนี้ไปที่41บาท50สตางค์แล้วก็36บาทนะครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มของเบนซินครับขึ้นไป40สตางค์นะครับ E85 E20 ครับโซฮอ91โซฮอ95ครับอย่างเช่นนะครับ91ตอนนี้42บาท93สตางค์ก็ขึ้นไปเมื่อตี5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะบางท่านก็ตื่นตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าบางท่านติดตามตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคา
1: แต่เมื่อวานเนี่ยมาแบบเงียบๆเลยมาเงียบๆตอนน่าจะประมาณเกือบจะสัก4ทุ่ม
0: ดึกแล้วนะ
1: 4ทุ่มกว่าแล้วนะฮะในการปรับขึ้นราคานะคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงก็เช้านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะใช้การใช้พลังงานก็ยังรณรงค์กันอยู่นะประหยัดพลังงานกันอยู่
1: แม่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสเติมน้ำมันได้จะดีมากมากเลยนะอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราใช้น้ำมันทุกวันแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: นะค่ะเมื่อฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะคะตั้งแต่เช้าวานนี้ก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะซึ่งท่านนายกและภริยาก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมทางสำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนนะครับลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับณศาลาสหทัยสมาคมนะครับและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงนะครับภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ4มิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ก็คืออีก2ชั่วโมงจากนี้ไปครับถึงเวลาประมาณ 5:00 น.เย็นครับส่วนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์นั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับก็ลงนามได้นะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะดูจากเมื่อวานมีบรรยากาศความน่ารักหลากหลายมากเลยนะคะอย่างบริษัทแพลน B Media จำกัดมหาชนก็ร่วมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลผ่านสื่อนอกบ้านกว่า271จอทั่วประเทศคือสวยมากนะคะดูจากจอดูจากภาพแล้วเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางบริษัทก็ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและข้อความถวายพระพรชัยมงคลค่ะผ่านหน้าจอสื่อนอกบ้าน271จอทั่วประเทศนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีตลอดจนความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

0: ของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: ครับผมเราไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับในช่วงนี้ที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักด้วยแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางจุดก็ตกกระหน่ำจนต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3ส่วนบางจุดนะฮะก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวนะครับทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่เกินสัก3กิโลนะฮะ
0: ค
1: ือเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อของเข้าบ้านนะครับที่บริเวณของบางโพบางโพใกล้ๆกับทางรัฐสภานะครับตกหนักมากนะฮะโอ้โหต้องเปิดไปแปดน้ำฝนเบอร์3แต่สักพักนะฮะขับมาตรงประมาณสักแยกราชโยธินไม่ตกสักเม็ดเลย แล้วพอเลยมาตรงสุทธิสารแถวๆใกล้ๆสถานีเราตกหนักอีกนะฮะมีเป็นพื้นที่ว่างไว้นะฮะนิดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ครับพยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเรือเล็กนะฮะในฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะครับส่วนอ่าวไทยนะฮะตอนล่างเนี่ยก็มีคลื่นสูงเหมือนกันก็พิจารณาในการออกจากฝั่งด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้คือดูจากสภาพพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่อ่าวไทย 70% นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% นะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ย 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ดังนั้นฝนจะเยอะหน่อยนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายที่คุณผู้ฟังก็ทักมาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะระยองไม่ตกมีแต่ลมครับตอนนี้พี่ขนงบอกมานะส่วนบางที่ก็บอกว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะตกเนี่ยพี่ที่อยุธยาเมื่อวานร้อนมากค่ะบริเวณในเมืองนะคะแต่ส่วนอื่นไม่ทราบค่ะจากป้าวันดีนะคะพี่สุรินทร์บอกว่าเช้านี้นครศรีเนี่ยมืดฝนมากๆเลยครับคุณพีไม่นานฝนคงตกครับเนี่ยค่ะที่หลายๆที่อ่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพจข่าวยามเช้าตามข่าวไปด้วยกันส่วนบางละมุนชลบุรีก็ทักทายมาจากพี่ชัยนาทาวฟังกันนะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศกันตลอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ตามเหมือนกันนะคะโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็มีทั้งที่ระนองค่ะในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่ากุระบุรีภูเก็ตในทุกอำเภอเลยนะคะส่วนกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกค่ะปภ.เองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามได้นะคะหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการเฝ้าระวังครับไปดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยละกันนะครับเราอัปเดตกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะที่เวลาเราหรือรวมไปถึงลูกค้าเองนะฮะเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย
0: ่
1: างเมื่อวันวันที่3แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีโครงการคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไทยช่วยไทย
0: ไทยพลัส
1: บางอ้าว60 40อะไรเงี้ยก็ยังไม่คุ้นปากแต่ว่ายังไงก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะพี่น้อยใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับพี่อ๋อ
0: ยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ใช
0: ้คือแบบว่ายังไม่ได
1: ้โอนสิทธิ์ให้ผมได้มั้ย
0: คือ
1: ผมใช้ไปเนี่ย3วันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทแล้วจะหมดแล้ววันละประมาณเกือบ150ซึ่งรัฐออกให้ประมาณ200ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ใช้ไป150แล้วนะฮะ3วันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอนสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วก็จริงๆ
1: เอามาช่วยใช้ได้ไหม
0: ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะจริงๆแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเที่ยวนี้ไม่ได้ลงทะเบียน
1: คือ
0: แบบว่าเว้นว่างไปแล้วก็อ้าวหมดเวลาแล้วก็เลยรอดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนครั้งที่ผ่านมา
1: แววๆว่าจะมีเปิดในช่วงเดือน3เดือน4ก็คือเดือนของสิงหากันยาอันนี้ก็ดอดูกัน
0: เพราะว่ากันยาจะหมดกันยาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยดูอีกสักครู่หนึ่งเราจะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์กันวันนี้วันแรกนะคะจนถึง21มิถุนายน
1: มาดูไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือปิดนะฮะสำหรับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยอดตีว่า3วันแล้วกันท่านผู้ฟังนะฮะยอดใช้จ่ายรวมนะครับ 6,200 ล้านบาทนะครับซึ่งนะฮะมียอดการใช้จ่ายเนี่ยพุ่งนะฮะประมาณ 6,214 ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายนะฮะ 3,614 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยจ่าย 2,600 ล้านบาทนะครับจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะฮะคือเขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์ก็มีคนสมัครไปทั้งหมดก็คือ26ล้านรายด้วยกันนะฮะก็ใช้กันเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่มีการทำการจ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ขอไปครับมีผู้ที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จเพิ่มขึ้นคือจากวันที่1ที่2เนี่ย16ล้านคนโดยประมาณด้วยนะครับขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีการลงทะเบียนสำเร็จนะฮะพร้อมใช้งานรวมประมาณ 951,000 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปเนี่ย 829,000 ร้านค้านั่นเองนะครับผม
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าโครงการไทยเชื่อไทยพลัสนั้นได้รับการตอบรับดีค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสีย่านไปคุยกับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการนี้ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบรรยากาศจับใจใช้สอยเนี่ยคึกคักทีเดียวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวนะคะเรียกได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังไปพบไปเจอด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการด้วยคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้กันส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยนะคะยังสะท้อนความต้องการเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปหน่อยท่านนายกนะคะโดยรัฐบาลก็จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากที่ท่านนายกนะครับได้ให้ข่าวไปเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้เห็นประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเห็นว่ามีความคึกคักนะครับเป็นการพูดคุยทั้งกับผู้ซื้อและก็ผู้ที่มาผู้ที่ขายของผู้ประกอบการด้วยนะครับมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของวิกฤตนะครับซึ่งนะฮะเมื่อไปลงพื้นที่จริงก็เห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารเท่านั้นนะครับแต่ร้านขายของชำร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆก็มีประชาชนนะฮะที่ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งจากการสอบถามก็คือค่อนข้างพึงพอใจนะครับที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนะครับเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะฮะหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็อาจต้องหาโครงการอื่นก็คือถ้าโครงการนี้ดีอาจจะหาโครงการอื่นมาแล้วพลัสเข้าไปนะฮะรัฐบาลพลัสนะฮะพลัสเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นการช่วยหรือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ26ล้านสิทธิ์มีผู้กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์คนอื่นหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าเปิดไว้ถึง30ล้านสิทธิ์นะครับก็ยังเหลืออีกนะประมาณ3ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งถือว่านะฮะคนที่กดสิทธิ์ไปแต่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือนะครับนั่นเองถือว่าก็กู้มาก็ใช้น้อยลงนะฮะส่วนเงินกู้ก็น้อยลงด้วยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์พระราชกำหนดเงินกู้นะครับก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วมาตัดใช้นั่นเองนะครับ ส่วนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าถ้าบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นความเข้มงวดเกินไปหรือไม่จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่นายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30 ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็จะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็อาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเรียกว่าคาดไม่ถึงก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อถามว่าในครั้งนี้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนหรือไม่นายกก็บอกว่าดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วก็คือยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อถามถึงว่าในอนาคตนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเมื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่นายกก็บอกว่านะครับเท่าที่มีการลงพื้นที่ในการเจอประชาชนนะครับทั้งที่ใช้และไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่มีใครบ่นเรื่องของความพึงพอใจเมื่อถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ต้องหลุดเนี่ยเพราะว่าหลักเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ที่มีการประกาศแล้วก็ดำเนินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังใช้แบบเดิมตอนปี65เนี่ยไม่กี่ข้อเองนะคะแต่มีในเรื่องของรายบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะละเอียดขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะคือนะคะบางส่วนก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือคัดคนที่จนจริงๆนะคะที่จะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยย้ำกันหน่อยจากรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3 ปีปรับสูงสุด60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิ์นี้นะคะจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์ที่จากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยนะคะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งรัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดถ้าไปเจอความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้ร้านให้กับร้านค้าด้วยนะคะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569 1569นะคะหรือกระทรวงการคลังค่ะ02-273-9020 02-273-9020ต่อ3697เขามีเบอร์ต่อหลายเบอร์นะ3697นะคะ3527หรือ3509ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตลอด24ชั่วโมงโทรได้นะคะ02-111-1144นะคะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ1559-1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ย้ำนะครับว่ามีโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ คือร้านค้าที่รับแลกมีโทษและเราคนที่จะไปใช้แลกเป็นเงินสดเราก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาให้มาในแอปพลิเคชันก็ใช้ในแอปพลิเคชันไป30,000ครับ 1,000 บาทแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดนะครับในการซื้อของกินของใช้นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงท้ายในช่วงแรกนะฮะก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวนะครับขอย้ำกันหน่อยละกันน่าจะย้ำในเรื่องของวันเวลาในการยืนยันสิทธิ์นะฮะส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาว่ากันในช่วงหลังจากตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายข้อเหลือเกินนะครับย้ำนะฮะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยืนยันสิทธิ์นะฮะโครงการนะฮะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีถูกทบทวนมานานหลายปีครับด้วยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4นะครับถึงวันที่21มิถุนายนนะครับและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับ ควบคู่กันไปครับกระทรวงมหาดไทยนั้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและกระทรวงพม.ครับจะมีการสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนะครับทีนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ายืนยันสิทธิ์เนี่ยคือ4ถึง21ใช่ไหมครับและจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
0: ้
1: แต่ว่า2เดือนจากนี้ไปคือเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้และกรกฎาคมนะฮะที่รัฐมีการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทเพิ่มไป700บาทนะครับ2เดือนนี้นะฮะคือประกาศผลเนี่ย17กรกฎาคมใช่มั้ยครับมิถุนายนและกรกฎาคมท่านที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยยังใช้2เดือนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเดือนสิงหากันยาถ้าเกิดประกาศผล17กรกฎาคมแล้วท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เหมือนจะมีนะครับว่าให้สมัครโครงการคนไทยช่วยไทย plus ใน2เดือนหลังได้ฉะนั้นเดือนนี้ใช้ได้นะครับส่วนเดือนกรกฎาคมท่านยังสามารถใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้อยู่2เดือนนะครับส่วนผลค่อยมารอกัน17กรกฎาคมทีนี้ฮะมาดูช่องทางกันก่อนละกันครับสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะฮะเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับคือ1แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับ2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ4เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็5ครับมีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีอายุเยอะหน่อยไม่สะดวกในแอปพลิเคชันต่างๆก็ไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าธกสส่วนใหญ่จะไป2ธนาคารนี้หรือออมสินให้พนักงานของธนาคารช่วยในการลงทะเบียนหรือว่าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง21มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทางด้านคุณนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศค่ะให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเริ่มวันนี้วันแรกใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เตรียมจัดแผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการนะคะทั้งลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือทุกอย่างที่ไปเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะก็ทยอยไปนะวันนี้วันแรกแล้วก็จนถึง21มิถุนายนค่ะ
1: ช่วงนี้เราไปพักฟังตีค้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหลังตีค้องเรามาดูหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกฎเกณฑ์ใหม่กันนะครับตอนนี้เราไปฟังตีค้องร้องข่าวกันครับ
0: ค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกนิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน จึงขอเชิญชวนพระสุกนิกรชาวไทยแหละครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไทยช่วยไทยพลัส6040ใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนทะลุไปแล้ว 4,500 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้าและมากไปกว่านั้นคือยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รัฐบาลได้เตือนทางร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการบอกว่าให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับหากพบมีการกระทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐกันด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020หรือจะแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็1559-1559เบอร์นี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ และพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหลงเชื่อแล้วเผลอไปแลกสิทธิ์เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีเลยครับพี่น้องขอเตือนกันไว้ครับและไปกันที่เรื่องของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ใช้สิทธิ์ก็วันที่1สิงหาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลพิจารณารายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th หรือจะเป็น www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำนี้ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือจะเป็นทางเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ทันทียืนยันว่าต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันเลยครับว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายเลมอนลอครับซึ่งก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดคือ1ปีสำหรับรถยนต์หรือ 10,000 กิโลเมตรและรถจักรยานยนต์ก็มีเวลาระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับแล้วนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากเมื่อกี้ผ่านไปกับตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมานะครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของที่ผู้ท่านผู้ฟังไว้นะฮะว่าเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับนายลวรนแสงสนิทนะครับขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั้นนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นคิดว่าท่านจะเข้าเกณฑ์ใหม่หรือไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ท่านสามารถจะไปยืนยันได้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวท่านก็จะตกเกณฑ์เองนั่นเองฮะซึ่งย้ำมาใช้ได้ก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะว่าในเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บัตรสวัสดิการได้คือวันที่1สิงหาคมนะครับเกณฑ์ก็คือแน่นอนว่าคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ย้ำก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้น 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปครับอันนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีในฐานะนะครับทั้งบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับที
1: ่
0: มีประเด็นเรื่องของว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีและพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการนี่แหละครับคือข้อนั้นนะครับต่อมาคือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้นะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรครับที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีครับไม่ได้เป็นเกษตรกรนั้นมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีง่ายๆครับใครเป็นเจ้าของ Honda Wave นะฮะหรือว่า Suzuki รถ110ซีซีหรือว่า125ซีซีอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถใครที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิน300ซีซีจะตีว่าเป็นบิ๊กไบค์นะฮ
1: ะ
0: ไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเจ้าของ3ล้ออันนี้ได้นะครับหรือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอันนี้ได้อยู่นะครับหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับก็อันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทีไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไม่ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนตั้งแต่วันนี้เลยถึง21นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า17กรกฎาคมประกาศว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่หรือไม่นะครับ
1: ค่ะสรุปหลักๆปีนี้นะคะปีหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเรามีเวลาประมาณส่งท้ายนะคะ
0: ข่าวนึงนะพี่
1: ค่ะเรื่อง Early Retire กันหน่อยหลายท่านติดตามอยู่นะคะว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็มอบให้ทางกพ.ค่ะไปศึกษาแผนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็คือ Early Retire นี่แหละนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะมีการรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วที่มีข่าวแววว่าจะขยายไหมฐาน60เป็น65โน่นนี่นั่นท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการยืดเยื้อปัญหาเหมือนตัวอย่างหลายประเทศอย่างเดนมาร์กฝรั่งเศสถึงขั้นมีการประท้วงนะเขาบอกว่า Early เกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตหลังเก ษียณแล้วก็การขยายอายุเกษียณเนี่ยยังกระทบต่อตลาดแรงงานเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จก็อย่างนิวซีแลนด์ปรับลดค่าราชการได้ถึง 8,700 คนในระยะเวลา1ปีแต่พอไปดูตัวเลขประเทศไทยเนี่ยมีข้าราชการประมาณ1ล้านกว่านะคะเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ย 400,000 กว่าไปแล้วข้าราชการพลเรือน 300,000 กว่าดังนั้นก็อาจจะต้องเตรียมดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า
0: คือเราสองคนอยู่ใน 300,000 กว่า
1: ใช่เพราะว่าเตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยคนลดลงเงินเดือนใหม่ก็อาจจะเยอะขึ
0: ้
1: น
0: คนลดลงอย่างแรกเลยคืองานเยอะขึ้นแน่นอน อันนี้คือทางท่านรองนายกประกรณ
1: ์
0: ถึงแนวทางในการที่จะมีกฎเกณฑ์ในการจะเกษียณก่อนกำหนดอายุก็คือ early
1: ค่ะ
0: นั่นเองนะฮะ
1: แต่ยังไงเดี๋ยวกพ.เขาจะไปศึกษาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคงจะมีความคืบหน้าออกมาอีกค่ะ
0: อันนี้เป็นแค่กระแสแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนบอกเพราะบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคนรุ่นใหม่มองว่า60แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรเชื่องช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันก็คือเกษียณไปเลย
1: แต่บางคนก็แข็งแรงนะ
0: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะหรือจริงๆก็คือเป็นการเปิดทางคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้อยู่ในระบบราชการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นที่บอกคือเดนมาร์กฝรั่งเศสคือเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วนะฮะไม่อยากทำงานแล้วนั่นเอง
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวข้าวเจนนาฬิกานะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The celebrations on theAuspicious occasions of Her Majesty the Queen's Four Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต